0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S

ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นในภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนคอสและค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกsin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม

60องศาแล้วก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: โรงเรียนวัดเที่ยงพิมพ์เรืองวัฒนาคมตั้งอยู่เลขที่20หมู่ที่4ตำบลบางขวัญอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1โรงเรียนของเราตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเกษตรกรรมผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรการเกษตรจึงไม่ใช่เพียงอาชีพแต่คือวิถีชีวิตและเป็นพื้นฐานของการมีงานทำที่อยู่รอบตัวนักเรียนทุกคน
1: โรงเรียนของเราดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชนโดยได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเป็นรูปธรรมและได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เรื่องการมีงานทำเพื่อให้นักเรียนส่งเสริมการมีงานทำและมีอาชีพในอนาคตเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปครับ
0: ด้วยเหตุนี้กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงฝึกทักษะชีวิตการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบอันเป็นรากฐานสำคัญของการมีงานทำและการประกอบอาชีพ
2: พ่อแม่หนูทำอาชีพเกษตรกรอยู่แล้วค่ะปกติหนูก็จะช่วยพ่อกับแม่รดน้ำผักหลังเลิกเรียนแต่ว่าพอมาอยู่กลุ่มยุวเกษตรกรทำให้หนูได้เข้าใจการปลูกผักมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมค่ะ
3: หนูคิดว่ากลุ่มยุวเกษตรกรทำให้หนูจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้คุณค่าของอาชีพเกษตรกรมากขึ้นค่ะ
0: ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4: หนูชอบขายของค่ะการขายผักของกลุ่มยุวเกษตรกรทำให้หนูได้ฝึกอาชีพหนูคิดว่านี่คือสิ่งที่หนูถนัดค่ะ
0: จากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีทักษะอาชีพทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมผลแห่งความสำเร็จสะท้อนผ่านการได้

รับเกียรติบัตรประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งของการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพและการเกษตรของโรงเรียนขณะเดียวกันโรงเรียนยังได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONETประจำปีการศึกษา2568ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมยุวเกษตรกรได้ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทั้งทักษะอาชีพควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการจากเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆในแปลงเรียนรู้สู่การเติบโตของนักเรียนที่มีคุณภาพมีทักษะและมีอาชีพในอนาคตกลุ่มยุวเกษตรกรคือการเรียนรู้ที่อย่างรากลึกและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาครูผู้สอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาณห้องประชุม1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงการสังเกตการตั้งคำถามการทดลองและการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยครูผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาหลักการแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติได้แก่ชุดกิจกรรมการสืบเสาะเกี่ยวกับร่างกายซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายเช่นกิจกรรมลายนิ้วมือกิจกรรมการทดสอบความรู้สึกกิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยินกิจกรรมการได้รับกลิ่นกิจกรรมการปรุงรสกิจกรรมความสูงของฉันกิจกรรมมือยางและกิจกรรมโครงกระดูกโดยกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะระบบการทำงานของร่างกายและประสาทสัมผัสต่างๆผ่านการสังเกตทดลองเปรียบเทียบและอภิปรายผลร่วมกันนอกจากนี้ครูผู้เข้ารับการอบรมยังได้พัฒนาทักษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การใช้คำถามกระตุ้นการคิดการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนการบันทึกและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดขั้นสูงอย่างเหมาะสมตามวัยอย่างถูกต้องการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตมีความคิดสร้างสรรค์มีเหตุผลและมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งต่อไป
1: ก็จบลงไปแล้วนะคะกับวิดีอาร์จากชุมชนเกษตรกรรมสู่ยุวเกษตรกรในโรงเรียนของโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุกนะคะซึ่งได้นำแนวทางด้านเกษตรกรรมมาสู่การเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียนช่วยให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทักษะอาชีพเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและจากวิดีอาร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะคะมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสังเกตคิดวิเคราะห์และลงมือทดลองจริงสร้างทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีอาร์ห้องเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนบ้านห้วยครั่งจังหวัดอุตรดิตถ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2และในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนประจำสัปดาห์นี้เขานำเสนอโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพการแปรรูปทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นอาหารคาวหวานของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามจังหวัดชัยนาทจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทไปรับชมกันค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านห้วยครั่งเราเชื่อว่าความสุขคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยครั่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูงโดยเริ่มต้นจากการที่ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนครูทำงานเป็นทีมผ่านระบบครูบัดดี้ช่วยกันสังเกตการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในห้องเรียนเราเน้นกระบวนการ Active Learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงคิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองพร้อมทั้งฝึกการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีความมั่นใจ

ดยหลังจากการจัดการเรียนรู้จะมีการสะท้อนผลร่วมกันจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21

0: สวัสดีครับผมนายนิติกองภูลผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมาริการามวันนี้มานำเสนอโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดมาริการามเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนและนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนห้วยกรดพัฒนามาแปรรูปเป็นอาหารคาวขอเชิญรับชมได้แล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนชุมชนวัดมาริการามวันนี้พวกเราจะมานำเสนอข้าวพันธุ์สับปะรดธัญพืชวัตถุดิบที่ต้องเตรียมข้าวคลุกผงกะหรี่น้ำมันพืชธัญพืชและกุ้งไข่ไก่กระเทียมต้นหอมนะครับแล้วก็ผักสามชนิดครับสับปะรดและลอนตาลแล้วก็น้ำแล้วก็ซีอิ๊วดำครับขั้นตอนการทำไปรับชมต่อไปเลยครับ
2: ขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันค่ะหลังจากน้ำมันเดือดแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะ

ไปแล้วก็จะมาใส่สับปะรดและลอนตาลค่ะและต่อไปแล้วก็จะใส่ธัญพืชค่ะต่อไปแล้วก็จะมาใส่ต้นหอมกับผักชี

0: เสร็จแล้วค่ะ
1: เมนูข้าวผัดสับปะรดธัญพืชครับ
0: สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: จากวิทยาห้องเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนบ้านห้วยคลั่งจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นสนุกและเอื้อต่อการพัฒนาเรียนเปิดโอกาสให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพค่ะและจากวิทยาในช่วงของเรื่องเล่าค่ะนักเรียนนะคะต้องขอชื่นชมโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามนะคะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงสร้างทักษะอาชีพและต่อยอดสู่การสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งรายส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนำมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรายังมีเรื่องเล่าสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสพฐ.หลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาฮวดหวังต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะพบกับพึ่งสุวิมลอินทรีนะคะ
1: ค่ะและฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนสำหรับช่องทางการติดตามรับชมรายการของเราในวันนี้นะคะในทุกช่องทางของโอเบกชาแนลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะคะของโอเบกชาแนลรวมไปถึง www.obektv.tv ด้วยค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับรายโอเอข่าวสพทค่ะทุกท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนเคียวโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
0: ค่ะแน่นอนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะติดตามเราได้ในทุกช่องทางเลยละค่ะและที่สำคัญนะคะในทุกช่องทางที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู
1: ่
0: อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาคุยกันรายงานสถานการณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้มีประเด็นเด็ดประเด็นร้อนอะไรที่เป็นฮอตฮอตน
1: ะ
0: มาบอกเล่าสู่กันฟังในช่องแชทกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญในช่วงท้ายของรายการกันน้องฟ้านะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องซูมโดยเฉพาะทางเขตพื้นที่การศึกษาอย่าเพิ่งรีบออกจากหน้าจอนะจ๊ะเพราะว่าเรายังคงต้องการกำลังใจเพื่อทำให้ทีมงานของเราเนี่ยใจฟูฟูนะคะต่อการที่จะมาให้กำลังใจในช่วงท้ายรายการกันด้วยค่ะท่านผู้ชมคะมาที่ช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมการร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริโมเดลปลูกหัวใจรักชาติน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10สู่ผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2ขอเชิญรับชมค่ะ

0: การศึกษาไม่ใช่แค่การสอนหนังสือแต่คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ชีวิตที่นี่เราน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติจริงผ่านหัวใจความสำเร็จที่ชื่อนาคาโมเดลเพื่อให้เด็กหนองคาย2เป็นพลเมืองที่เปี่ยมคุณภาพ
1: สำหรับการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติเรามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในการทำงานครับท่านเราเชื่อมโยงครูและผู้บริหารผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานตามหลักGood Governanceครับ
2: กลไกสำคัญคือเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายอย่างเป็นระบบ
3: โรงเรียนเราพร้อมเปลี่ยนพื้นที่เรียนรู้ให้เป็นพื้นภัยและยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริงครับ
2: เราขับเคลื่อนงานเชิงรุกผ่านแอคทิวิตี้ด้วยการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหรือการสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ให้แก่ผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังส่งเสริมให้สถานศึกษาผู้บริหารและครูผู้สอนนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
4: ความหูคืออาวุธแต่ทัศนคติที่ดีคือหัวใจเฮาสิมาเรียนรู้โดยการลงมือเฮ็ดลงมือทำเพื่อสร้างทักษะอาชีพและปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีในการประกอบอาชีพครับ
2: เพราะการเรียนรู้เริ่มต้นจากการลงมือทำเราจึงบูรณาการพระบรมราโชบายและหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนสร้างสรรค์
5: ผมชอบในกิจกรรมตลาดนัดอาชีพมากครับมันทำให้ผมเห็นเป้าหมายชีวิตตัวเองที่ชัดเจนขึ้น
2: ความสำเร็จถูกส่งต่อสู่ห้องเรียนในรูปแบบ Active Learning ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในตำราแต่ถูกถักทอผ่านวิถีชีวิตในสถานศึกษาตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงที่ปลูกฝังวินัยไปจนถึงการขับเคลื่อนความเท่าเทียมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนนอกจากนี้ตลาดนัดอาชีพและโครงงานต่างๆยังเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบความถนัดเรียนรู้การแก้ปัญหาและมองเห็นเป้าหมายชีวิตบนพื้นฐานอาชีพที่มั่นคงอย่างชัดเจน
6: หลังจากที่หนูได้ทำโครงงานนี้ซึ่งเป็นโครงงานด้านอาชีพที่สามารถนำความรู้ไปประกอบได้จริงค่ะและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและผู้สนใจนอกโรงเรียนที่มาศึกษาดูงานค่ะ
2: เมื่อกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และศักยภาพรายบุคคลผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่คะแนนสอบแต่คือคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของผู้เรียนทุกคน
1: ผลการติดตามอย่างเป็นระบบเราพบพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับ
2: จากความมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในการน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแสงนำทางเราไม่ได้เห็นแค่ตัวเลขความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นแต่เราเห็นอนาคตของชาติที่กำลังเติบโตอย่างมั่นคง
6: พวกเราภูมิใจที่ได้เรียนรู้เป็นพลเมืองดีและมีอนาคตที่มั่นคงค่ะ
0: นาคาโมเดลไม่ใช่แค่โมเดลการบริหารแต่คือคำสัญญาที่เราจะสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองอย่างยั่งยืนนาคาโมเดลสร้างคนดีพัฒนาชาติเย้

0: ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับโครงการพระราชดำรินาคาโมเดลนะคะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2ค่ะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะคะและยังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาค่ะ
1: ค่ะในช่วงต่อไปค่ะขอเชิญพบกับผอ.วรังคเรือนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานศึกษาพิเศษกับการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมค่ะประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะ

สัมพันธ์ค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาค่ะก็คือในเรื่องของการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะซึ่งในครั้งนี้นั้นนะคะตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะตามพ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะในมาตราที่19นะคะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาเรียนรวมนะคะการนิเทศกำกับติดตามเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งทางสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะก็ได้มีหนังสือสปท.นะคะในเรื่องของการสมัครเข้ารับการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมลงวันที่10มิถุนายน2569นะคะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยนะคะในครั้งนี้นั้นนะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะให้มีระบบแล้วก็มีแรงจูงใจนะคะในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนะคะตลอดจนถึงเพื่อที่ต้องการที่จะยกย่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีผลการดำเนินงานนั้นเป็นรูปธรรมนะคะตลอดจนถึงนะคะจะได้มีการพัฒนานะคะหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นต้นแบบและสามารถขยายผลได้ค่ะทั้งนี้นะคะปฏิทินในการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประจำปีพ.ศ. 2569นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนที่1ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการยื่นผลงานนะคะก็จะเป็นในช่วงของเดือนมิถุนายน2569นะคะทั้งนี้การประกาศรับสมัครนะคะก็ประกาศตั้งแต่วันที่8ถึง30มิถุนายน2569ค่ะโดยที่การรับสมัครนั้นนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะเปิดรับสมัครยื่นเอกสารนะคะใบสมัครนั้นผ่านเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง12เครือข่ายนะคะโดยที่นะคะในการที่จะคัดเลือกในครั้งนี้นะคะก็จะให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นจัดทำนะคะแล้วก็ส่งรูปเล่มรายงานนะคะโดยที่จะส่งเป็นเอกสารผ่านเป็นระบบไฟล์ PDF นะคะภายในวันที่30มิถุนายน2569นี้ค่ะโดยเอกสารนั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน50หน้านะคะแต่ว่าจะต้องมีอาจจะมีเอกสารหลักฐานที่ประกอบการรายงานนะคะไม่เกิน30หน้านะคะโดยที่จะกำหนดไว้นะคะเป็น เรียกว่าไทยสารบัญ PSK นะคะ16 point นะคะแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในแต่ละเครือข่ายเดี๋ยวจะได้นำเรียนค่ะว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาใดจะส่งไปที่ไหนอย่างไรนะคะส่วนที่2ค่ะเป็นกระบวนการในการคัดเลือกแล้วก็การประกาศรางวัลนะคะการดำเนินการก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ค่ะโดยภายในเดือนกรกฎาคมนะคะ31กรกฎาคมเนี่ยนะคะก็จะมีคณะกรรมการนะคะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็การประเมินผลงานและสรุปนะคะรายชื่อหรือผลการคัดเลือกให้กับทางสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะและจะได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2569ค่ะทั้งนี้นะคะก็จะได้มีการประกาศรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรตลอดจนถึงเผยแพร่ผลงานที่เป็นแบบอย่างในลำดับต่อไปค่ะเรื่องของการส่งผลงานนะคะตามที่ได้นำเรียนนะคะว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นจะต้องส่งรายงานนะคะ
รายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นผลการดำเนินงานย้อนหลัง3ปีการศึกษาค่ะก็คือปีการศึกษา2569ถึงปีการศึกษา2568ค่ะรายละเอียดนะคะก็คือไม่เกิน50หน้านะคะเอกสารประกอบไม่เกิน30หน้าฟอนต์ก็เป็นไทยสารบัญ PSK ขนาด16พอยต์นะคะรูปแบบนั้นเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นและส่งเป็นอีเมล

0: นะคะที่เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือที่ได้แจ้งให้กับทางสำนักงานเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยที่หัวข้อที่ท่านจะส่งอีเมลเข้ามานะคะให้ท่านเขียนว่าผลงานการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบอย่างในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมปี2569แล้วก็ให้ระบุชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ด้วยค่ะค่ะเรื่องของการส่งผลงานตามที่ได้นำเรียนนะคะว่าจะต้องส่งอีเมลนะคะผลงานนั้นผ่านในอีเมลไหนอย่างไรบ้างนะคะโดยที่เรากำหนดนะคะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าท่านจะส่งไปอีเมลไหนนะคะโดยผู้ประสานงานนะคะเป็นใครหรือมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าท่านมีการติดขัดในการส่งผลงานอย่างไรเนี่ยนะคะสามารถสอบถามไปได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของเฟรมต่างๆนะคะรายละเอียดเนี่ยนะคะเราได้มีรายละเอียดให้กับท่านนะคะโดยที่แจ้งเข้าไปในหนังสือนะคะที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะในเรื่องของรางวัลค่ะประเภทรางวัลนั้นนะคะเราได้กำหนดนะคะรางวัลไว้เป็น3ระดับด้วยกันค่ะก็คือ 1. นะคะเป็นรางวัลระดับยอดเยี่ยมนะคะ 2. เป็นระดับดีเยี่ยม 3. ระดับดีมากแล้วก็ระดับดีค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่พิเศษกว่านั้นค่ะเรามีรางวัลหรือเกียรติบัตรให้กับสำนักงานเขตแล้วนะคะก็จะมีรางวัลให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยค่ะและให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลแล้วก็รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษหรือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับศึกษานิเทศนะคะหรือนักวิชาการศึกษานะคะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษหรือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมค่ะนะคะซึ่งประเภทรางวัลนะคะเรามีการกำหนดให้ด้วยนะคะว่าในแต่ละจังหวัดนั้นนะคะจะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเนี่ยนะคะจำนวนจังหวัดละกี่เขตพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าเราเข้าใจค่ะว่าในแต่ละจังหวัดนั้นมีนะคะจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นเราจึงกำหนดว่าในจังหวัดที่มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมนะคะทั้งและมัธยมเนี่ยไม่เกิน3เขตเนี่ยนะคะเราก็จะให้นะคะรางวัลเกียรติบัตรนะคะที่เป็นระดับยอดเยี่ยมเนี่ยนะคะในจังหวัดนั้น1รางวัลแต่ถ้าจังหวัดไหนนะคะมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งประถมและมัธยมเนี่ยนะคะตั้งแต่4เขตพื้นที่ขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะมีการมอบรางวัลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนสูงสุดลำดับที่1และลำดับที่2ให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจำนวน2รางวัลค่ะส่วนประเด็นการพิจารณานะคะรายละเอียดเนี่ยนะคะจะอยู่ในคู่มือทั้งหมดเลยนะคะจะมีอยู่5องค์ประกอบด้วยกันนะคะองค์ประกอบที่1เรื่องของนโยบายและการขับเคลื่อนนะคะองค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการองค์ประกอบที่3เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและองค์ประกอบที่4การพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและองค์ประกอบที่5การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะรวมทั้งสิ้น140คะแนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะคะในรายละเอียดรูปเล่มรายงานเนี่ยนะคะเราได้มีรายละเอียดให้ท่านด้วยค่ะว่าท่านจะเขียนเริ่มตั้งแต่ปกนะคะคำนำสารบัญอะไรต่างๆรูปแบบของรายงานนั้นเขียนกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ชัดเจนแล้วนะคะเพราะนั้นก็เชิญชวนนะคะทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้มาร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาที่ไร้รอยต่อนะคะเตรียมผลงานของทุกสำนักงานเขตให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะส่งต่อความสำเร็จและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมสำหรับเด็กทุกคนค่ะในวันนี้นะคะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหวังว่าเราจะได้มาร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็เรียกว่าขับเคลื่อนในส่วนของการดำเนินการการจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพกับเด็กทุกคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณผอ.วรังคณาชัยเรือนค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปเป็นช่วงที่สมาชิกกบข.สังกัดสพท.พลาดไม่ได้เลยนะคะกับกบข.ใกล้ครู EP 8เปลี่ยนแผนการลงทุนเมื่อไหร่ดีวันนี้นะคะเราพาไปหาคำตอบกับคุณก้อยนันทพัฒน์จันทรเสรีนนท์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสมาชิกกองทุนบำเหน็จ

0: ค่ะขอบคุณน้องฟ้านะคะอย่างที่น้องฟ้าบอกค่ะว่าในกบขใกล้ครูที่เราจะเจอกัน2เดือน1ครั้งนะคะแล้วก็จะได้พบกับคุณก้อยนันทพัฒน์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันตามกระแสสังคมนะตอนนี้เลยแล้วก็อย่างที่บอกชื่อตอนเนาะเราจะเปลี่ยนแผนการลงทุนเมื่อไหร่ดีอุ๊ยอันนี้เป็นคำถามที่แบบยอดฮิตมากเลยนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้อยู่กับคุณก้อยนันทพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยค่ะอย่างที่บอกนะตอนนี้จิตใจว้าวุ่นไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าผ่านมาช่วงครึ่งปีครึ่งปีมาเนี้ยนะคะเราได้มีการวางแผนการลงทุนไว้ตั้งแต่ต้นปีแต่พอมันเข้าสู่ในช่วงของแบบกลางๆปีแบบนี้หัวใจจดใจจ่อมากดูหน้าจอตลาดหุ้นต่างๆมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมัน
1: ว้าวุ่น
0: ว้าวุ่นอุ๋ยสุดๆเลยค่ะคุณก้อยคราวนี้เราก็เลยแบบมันต้องคิดหลายอย่าง
1: ใช่
0: นะทำยังไงให้ผลตอบแทนมันได้เยอะๆหรืออะไรแบบนี้เราคุณก้อยมีวิธีการที่จะแบบบอกกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมว่าเราจะเปลี่ยนแผนการลงทุนเมื่อไหร่ดี
1: ต้องบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตมากโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะสั้นนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าตลาดค่อนข้างผันผวนแล้วก็สมาชิกกบขในยุคนี้เนี่ยม
0: ี
1: ความสนใจเรื่องเปลี่ยนแผนการลงทุนมากขึ้นจริง
0: ๆ
1: นะคะวันนี้เลยอยากจะมาเน้นย้ำ
0: ยัง
1: คะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแผนการลงทุนอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก่อนเปลี่ยนต้องคิดก่อนเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้ว่าเปลี่ยนแล้วค่อยมาคิดนะคะอันนี้อาจจะอันตรายนิดนึงคิดก่อนเปลี่ยนคือเราฝากไว้3ข้อแล้วกันนะอันแรกเลยเปลี่ยนเมื่อเราเข้าใจสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนนั้นมากขึ้นเช่นเราอยากลงทุนในทองคำเรารู้ว่าทองคำอะระยะสั้นผันผวนเยอะแต่ระยะยาวมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีถูกไหมเราเลยอยากจะลง
0: หดหู่มากเลยนะช่วงนี้กับทองเน
1: ี่
0: ย
1: ถูกต้องค่ะหรือหุ้นก็เหมือนกันระยะสั้นมันผันผวนทุกคนเห็นและจะเห็นละจากประสบการณ์จริงแล้วว่าทองเนี่ยมันผันผวนจริงช่วงนี้มันลงมาตั้งแต่เดือนกุมภา
0: ค่ะ
1: กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนายนนี่ลงมาต่อเนื่องเลยแล้วเมื่อคืนค่อนข้างลงหนักมาก
0: น้ำตาจะไหล
1: ก็แอบนึกถึงสมาชิกที่อยากจะได้ทองมากกว่า 25% เนี่ยวันนี้ก็อาจจะเริ่มคิดแล้วว่าจริงๆมันผันผวนมากนะคะอันแรกเลยเปลี่ยนเมื่อเราเข้าใจสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนจริงๆ
0: ค่ะ
1: แล้วเรารู้ธรรมชาติของเขาหรือเปล่าว่าระยะสั้นเขาจะเป็นยังไงระยะยาวเขาจะเป็นยังไงแล้วเราเนี่ยลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าเราบอกว่าวันที่เราอยากจะเปลี่ยนเพราะว่าเรามองว่าระยะยาวมันขึ้นได
0: ้
1: แปลว่าวันนี้เราต้องโฟกัสแล้วว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแผนเพื่อเราคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะน
0: ั้
1: นระยะสั้นเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่วิตกจนเกินไปถ้าเราตัดสินใจแล้วเนาะแล้วขั้นที่สองคือเปลี่ยนเมื่อเรารับความเสี่ยงหรือรับความผันผวนได้มากขึ้นหรือเปล่าเราเข้าใจความผันผวนของตลาดของสินทรัพย์แล
0: ้
1: วเราเข้าใจความผันผวนที่เรารับได้ไหมถ้ามันลงไปสัก 10-20% เราอยู่ได้ไห
0: ม
1: เราต้องคิดก่อนคิดก่อนเปลี่ยนนะคะนะคะข้อที่3เลยคือเปลี่ยนเมื่อระยะเวลาลงทุนเราเนี่ยเปลี่ยนเช่นใกล้เกษียณไหม5ปี10ปีเริ่มใกล้เกษียณแล้วเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่เราลงทุนหรือแผนการลงทุนที่เราเลือกเนี่ยก็ควรจะมีสินทรัพย์ที่มันผันผวนเนี่ยสุขพันธุ์ผลสูงๆเนี่ยในสัดส่วนที่น้อยลงหน่อยนะคะอันนี้เหมือนเป็นหลักการเน
0: าะ
1: ใช่ไหม
0: มาวางหลักการให้เห็นเลย
1: ใครๆก็รู้จริงๆไหม
0: ไม
1: ่เมื่อไหร่จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกทุกวันนี้นะคะมีสมาชิกจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สมาชิกอย่างเดียวที่เป็นแบบนี้นะคะนักลงทุนมือใหม่เริ่มต้นเป็นเหมือนกันหมด
0: ต้องค่อยๆเรียนรู้
1: ต้องค่อยๆเขาเรียกอะไรเข้ามานั่งคิดกลับไปคิด back to the basic นิดนึงว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนแผนเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าเราเข้าใจมันแล้วใช่ไหมหรือเราเปลี่ยนแผนเพราะเรารู้แล้วว่าเรารับได้นะความเสี่ยงระดับนี้เรารับได้หรือเปลี่ยนเมื่ออ๋อไม่ได้ละระยะเวลาลงทุนเราเหลืออีกเยอะมาอยู่แบบนี้เตี้ยๆมันก็ไม่ได้หรือเราใกล้เกษียณแล้วเราก็เลยต้องปรับสัดส่วนของแผนที่มีความผันผวนสูงให้น้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: ก็ต้องวางแผนให้ดีๆม
1: ัน
0: ต้องคิดก่อนที่จะทำ
1: ใช่
0: นะคะ
1: ทุกวันนี้มีสมาชิกนะคะโทรมาหาที่กบข.บ่อยเลยนะคะว่าเนี่ยพี่เปลี่ยนแผนตามเพื่อนแล้วพี่จะทำยังไงดีเปลี่ยนแล้วมันลดลงตกใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เราเข้าใจนะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะ

0: ตอนที่เปลี่ยนเนี่ยเรายังไม่เข้าใจความผันผวนมันจริงๆนะคะที่สำคัญเลยนะสมาชิกค่ะเราไม่ควรเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยมากจนเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้เนี่ยมีข้อคิดมาฝากซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาของนักลงทุนทั่วๆไปเลยนะ
1: เ
0: ขาบอกว่าคนที่จะพลาดจากการเปลี่ยนแผนบ่อยๆเนี่ยนะ
1: คะ
0: มาจากข้อผิดพลาดอยู่3เรื่องนะคะก
1: ็
0: คืออันที่1ค่ะเขามักจะเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข่าวสารในระยะสั้น
1: แบบพวกตามข่าวแล้วพอเห็นข่าวปุ๊บก็ตัดสินใจไปเลย
0: อย่างที่เราเนาะเข้าไปตามเพจต่างๆเนี่ยที่เขาอัปเดตสถานการณ์เนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เราจะตัดสินใจพลาดได้จากการที่เราคาดเดี๋ยวมันก็ขึ้นเด
1: ี๋
0: ยวมันจะลงเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวนี้จะขึ้นเรารีบเข้าก่อนดีไหมอันแบบนี้เนี่ยการทำให้เราคาดการณ์มันอาจจะคาดการณ์ผิดได้
1: ค่ะ
0: แล้วทำให้เราเนี่ยกลายเป็นว่าไปซื้อของแพงขายของถูกไปซื้อของแพ
1: ง
0: ซึ่งมันขึ้นมาแล้วไงเราเห็นว่าโอ้มันน่าสนใจจังเลยเห็นผลตอบแทนดีเราอยากจะได้ดีด้วยแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะดีเราก็เลยย้ายเข้าไปแต่เราย้ายเข้าไปซื้อในจังหวะที่ตลาดมันขึ้นมาแล้วไงเหลือหน่วยมันก็แพงแล้ว อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได
1: ้
0: เรื่องที่สองเลยส่วนใหญ่อ่ะนักลงทุนมักจะตัดสินใจตามอารมณ์
1: ยังไง
0: เป็นไหมคะ
1: บ่อยมาก
0: บ่อยมากเห็นตลาดลงแรงๆนะคะหรือผลตอบแทนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมคะเริ่มรู้สึกกังวลใจเครียดถูกไหมคะ
1: นอนไม่หลับอ่ะ
0: นอนไม่หลับแล้วทำยังไงคะ
1: ก็ต้องแบบคือพยายามเขาเรียกว่าตอนช่วงที่มันเกิดอารมณ์แบบนั้นนะมันก็มีความรู้สึกแบบมันกังวล
0: อ
1: ่ะมันกังวลกลัวเราจะขาดทุนเนาะกลัวรายได้ที่เราตั้งไว้มันจะไม่ได้ตามที่หวังนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างจัดการได้ยากก็ใช้วิธีการแบบตัดการรับรู้ทุกช่องทาง
0: ตัดการรับรู้ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะคนส่วนใหญ่อ่ะมักจะตัดสินใจจากความกลัวเนาะความกลัวกลัวว่ามันจะลงไปมากกว่านี้แล้วทำให้เราตัดสินใจพลาดได้หรือตัดสินใจเพราะความอยากได
1: ้โลภแหละ
0: โลภแหละใช่ไหมคะอยากได้โอ้ยเห็นมันขึ้นมาเยอะแล้วอยากขึ้นด้วยโอ้ยผลตอบแทนนี้แผนนี้เขาว่าผลตอบแทนดีนะอยากจะได้ด้วย
1: เป็นบ่อยด้วย
0: เป็นบ่อยใช่ไหมคะก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะคิดได้ไม่รอบมากนะคะแล้วก็ตัดสินใจไม่ถูกเลือกไม่ถูกกับที่ตัวเรารับได้จริง
1: ๆ
0: มันก็จะทำให้เราพลาดได้
1: ค่ะคุณก้อยพอลองยกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพชัดๆได้มากขึ้นกว่านี้ไหมคะ
0: ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าก่อนหน้านี้เลยที่เราเห็นว่าแผ่นทองคำ มันขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: เราก็อยากได้ด้วยเราก็เลยย้ายเปลี่ยนไปเป็นแผ่นทองคำใช่ไหมคะพอเปลี่ยนเป็นแผ่นทองคำเป็นไงทองคำมันขึ้นมาเยอะแล้วไงแล้วเราก็กลายเป็นเข้าไปใหม่เราก็ไปซื้อหน่วยในราคาที่สูงแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราตัดสินใจพลาดได
1: ้ค่ะแล้วไอ้การตัดสินใจพลาดอย่างนั้นที่เห็นไม่บ่อยก็คือแบบเลือกแผนตามเพื่อน
0: อ
1: ะชอบไปตามเพื่อนแบบนี้เราแก้ไขยังไงกับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจิตวิทยาของนักลงทุนที่ส่วนใหญ่เป็นนะคะ
1: คือ
0: การคล้อยตามฝูงชนหรือคล้อยตามเพื่อนโดยที่เราเนี่ยเปลี่ยนตามคนอื่นเนาะเพ
1: ื่
0: อนว่ายังไงมาเราก็อยากจะเปลี่ยนด้วยบางทีเราเปลี่ยนไปเพราะเรายังไม่เข้าใจเลยหลายครั้งนะคะที่มีสมาชิกบอกว่าเนี่ยเพื่อนแนะนำให้เปลี่ยนเป็นแผน A สมมติเราก็เลยเปลี่ยนตามพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บในช่วงที่ตลาดลงเพื่อนย้ายออกไปแล้วค่ะ
1: แต่เรายังอยู่ไง
0: แต่เรายังอยู่ไงคะแปลว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจมากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำอย่างนี้ดีกว่าสรุปนะคะอยากให้เราเลือกแผนที่เรารู้จักแล้วเราเข้าใจมันจริงๆและที่สองคือให้เรานึกถึงว่าเราเลือกแผนลงทุนนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่
1: ต้องตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเราแบบชัดๆ
0: ว่าเราอยากจะลงทุนในระยะยาวเพื่อเกษียณใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกกลัวรู้สึกโลภหรือรู้สึกกังวลเราจะได้กลับไปคิดตอนเริ่มต้นใหม่ว่าโอเคมันเป็นความผันผวนระยะสั้นนะเราหวังผลระยะยาวนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแผนโดยที่มันอาจจะทำให้เราเสียจังหวะได้ไงวันที่โอกาสฟื้นตัวหรือมันจะทำให้เราพลาดหรือตกขบวนได
1: ้ค่ะคราวนี้ก็คืออย่างที่บอกแบบต้องมีสติแหละแล้วเราก็ต้องหาความรู้ต้องเข้าใจในตัวของสินทรัพย์ที่เราต้องลงทุนนะคะศึกษาให้ดีเพราะว่าทุกการลงทุนมักมีความเสี่ยงนะคะคราวนี้มันจะมีอยู่ประโยคนึงที่คุณก้อยพูดถึงนะในเรื่องของการเปลี่ยนแผนว่าไม่อยากให้เปลี่ยนแผนบ่อย
0: ๆค่ะ
1: คราวนี้ถามว่านั่นแสดงว่าเราควรจะอยู่เฉยๆใช่ไหม
0: ที่บอกค่ะแปลว่าสมมติว่าวันนี้เราโฟกัสที่ระยะยาวต้องบอกว่า กปขเป็นการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในระยะยาวถูกไหมถ้าเราจัดพอร์ตเราก็เลือกแผนหรือเลือกสัดส่วนสินทรัพย์อะที่เราคาดว่าเรารับได
1: ้
0: แล้วก็ทิ้งมันได้ในช่วงระยะยาวไปสักพักหนึ่งเช่นอาจจะเป็นปีละครั้ง2ปีครั้งกลับมาทบทวนอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ควรเปิดดูทุกวันนะ
1: มันจะจิตตกนะ
0: มันจะจิตตกค่ะ
1: จริงจริงเพราะว่าตอนแรกอะอย่างพึ่งเองนะที่เริ่มเปลี่ยนแผนการลงทุนในตัวกบขนะเรานี่แบบรู้สึกสนุกกับการที่ได้เปิดเข้าไปดูแต่ว่าพอเข้าไปดูปุ๊บเอ้ยมันเริ่มกังวลมันเริ่มวิตกจริตทำไมเดี๋ยวลงทำไมขึ้นเดี๋ยวขึ้นเอาขึ้นอะมันใจฟูแต่เวลาลงนี่ฮวบเลยนะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นก็คือต้องปล่อยทิ้งไว้นานๆเข้าไปดูสักทีนึง
0: ใช่อย่างที่บอกอ่ะเราคือนักลงทุนหรือเราคือนักเก่งกำไรนะคะเราคือนักลงทุนแล้วแผนที่เราเลือกเนี่ยต้องการโฟกัสที่ระยะยาวถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ควรโฟกัสที่ระยะยาวไม่ควรเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อย
1: ๆ
0: วันนี้เนี่ยทางเรามีตัวอย่างมาให้ดู
1: แบบไหนบ้าง
0: นะคะเปรียบเทียบระหว่างอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะคะของสมาชิกที่เกษียณเมื่อตอนปี68
1: ค่ะ
0: เราเอาข้อมูลมาดูนะคะกลับไปดูว่ามีสมาชิก A ค่ะเขาเปลี่ยนแผนบ่อยมากนะคะในช่วง 4-5 ปีก่อนเกษียณนะคะเปลี่ยนทั้งหมด21ครั้งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสภาวะเศรษฐกิจหุ้นไทยบ้างหุ้นต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยค่ะแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแล้วก็เอาไปผสมสัดส่วนเองนะคะคือเปลี่ยนบ่อยมากนะคะปรากฏว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยเขาจะมีเงินประมาณ 1,620,000 บาทในขณะที่สมาชิก B นะคะอยู่มาเรื่อยๆเลยนะคะ10ปีที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนเลยเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นแผนสมดุลตามอายุจากแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปมาเปลี่ยนเป็นแผนสมดุลตามอายุนะคะเมื่อตอน10ปีที่ผ่านมานะ
1: คะ
0: เขาก็จะได้เงินประมาณ 1,810,000 บาททำให้เห็นไหมคะว่าส่วนต่างของคนที่เปลี่ยนแผนบ่อยๆกับคนที่เปลี่ยนแค่ครั้งเดียวแล้วเลือกให้เหมาะกับเราเลยแล้วก็ทิ้งยาวๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะส่วนต่างก็อยู่ประมาณ 183,000 บาท
1: เยอะนะ
0: นะคะ
1: นะคะ
0: อย่างที่บอกพอระยะยาวในช่วงที่ตลาดลงแต่เราสมาชิกกบขยังคงนำส่งเงินใหม
1: ่
0: เพราะนั้นการนำส่งเงินใหม่มันก็เท่ากับเราไปซื้อหน่วยในราคาที่มันถูกลงถูกไหมมันก็คือเก็บสะสมไปรอวันที่ตลาดฟื้นตัวเข้าใจกลไกถูกไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี
1: ้ค่ะก็เห็นข้อดีและข้อเสียนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เราต้องมีความเข้าใจ
0: ใช่ถูกต้อง
1: นะคะเข้าใจในทุกแผนที่เราจะต้องลงทุนแล้วก็ม
0: ี
1: เป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอย่าเพิ่งตามเพื่อนส่วนใหญ่ติดตามเพื่อนอันนี้ค่อนข้างอันตราย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเรื่องเรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ถูกต้อง
1: นะคะคราวนี้สุดท้ายเนี่ยอยากให้คุณก้อยได้ฝากอะไรถึงสมาชิกทั่วประเทศที่ตอนนี้กำลังเริ่มรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแผนแล้ว
0: นะคะอย่างแรกเลยคืออยากให้เข้าใจก่อนเนา
1: ะ
0: ว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนในแผนการลงทุนที่เราจะเลือกเนี่ยลักษณะหรือความผันผวนโอกาสสร้างผลตอบแทนของเขาเป็นยังไงอาจจะไปดูในฟันแฟกชีตเพิ่มเติมนะคะในฟันแฟกชีตถ้าใครสังเกตด้านแถวๆด้านซ้ายด้านตรงกลางๆใต้กราฟที่เป็นอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
1: ค่ะ
0: ใต้กราฟที่มีหมายเหตุมันจะเขียนว่า maximum drawdown เนาะคำว่า maximum drawdown ก็คือการขาดทุนต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมาในระยะ5ปีที่ผ่านมาว่าเคยต่ำสุดเท่าไหร่ตัวเลขนั้นก็จะเป็นตัวเลขที่ช่วยในการตัดสินใจได้ว่าอู้ถ้ามันติดลบไปขนาดนี้เรารับได้ไห
1: ม
0: นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็อย่าเลือกตามเพื่อนโดยที่เราจ่ายฟังเพื่อนได้ให้เพื่อนสอนได้นะคะดีเลยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าจะเปลี่ยนตามเพื่อนไหมอันนี้ดูต้องดูตัวเราด้วยแล้วเราเข้าใจมันจริงๆไหมนะคะแล้วก็แนะนำช่องทางที่เราเข้าไปศึกษาเรียนรู้อย่างของกบขก็เราก็จะมีเมนูชื่อว่าหลักสูตรออนไลน์ในแอปพลิเคชันกบขในนั้นเนี่ยเรามีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อให้สมาชิกเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นก็ฝากติดตามได้นะคะ
1: ค่ะก็เขาเรียกว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเรามีสื่อการเรียนรู้ที่ให้ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นนะคะเพื่อเขาเรียกว่าสร้างภูมิรู้ให้กับตัวเองก่อนที่เราจะเข้าสู่การลงทุนนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าอันนี้เป็น เคล็ดลับเคล็ดไม่ลับสิต้องเป็นเคล็ดที่ไม่ลับนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของแผนการลงทุนอย่างชัดเจนในกบข.นั่นเองค่ะคุณก้อยอ่ะคราวนี้มาในช่วงคำถามกันบ้างคำถามแรกเลยอย่าเพิ่งถามคุณทางบ้านนะคะค่ะทางนี้ก่อน
0: ถาม
1: ทางนี้ก่อน
0: ถามตัวเอง
1: อยากรู้มากนะคะก็คือพอเราลงทุนเนี่ยเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราลงทุนเนี่ยอยากได้เท่านี้แต่พอสุดท้ายแล้วว่ามันไม่ได้ตามสิ่งที่เราหวังค่ะคุณก้อยเราจะมีวิธีจัดการกับแผนที่เราเลือกนี้ยังไงบ้างคะ
0: นึงก้อยถามกับคำว่าสุดท้ายมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้เนี่ยคำว่าสุดท้ายนี่คือระยะเวลานานแค่ไหน
1: ระยะเวลานะอาตีสักประมาณ5ปี
0: โอเคแสดงว่าเราอาจจะเลือกโดยที่เราไม่รู้แล้วว่ามันมีความผันผวนหรือมันอาจจะไม่ตรงกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้จริงๆก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะต้องมีการทบทวนใหม่
1: ทบทวนแผนที่เราเลือก
0: ใช่ว่าแผนนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในช่วงเวลา ที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจความผันผวนที่แท้จริงของมันจริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนถ้าเรารู้สึกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ไม่ใช่ละ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นก็อาจจะเนี่ยอย่างที่บอกดีที่สุดคือคิดก่อนที่เราจะเปลี่ยนแผน
1: โอเคต้องไปคิดวิเคราะห์จากแผนที่มันใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยว่าเราควรจะต้องทำยังไงต่อเพื่อให้มันได้ตามเป้าที่เราหวังไว
0: ้
1: นะคะอ่ะแล้วคนนี้มันจะมีอยู่แผนนึงคุณก้อยได้ยินในกลุ่ม
0: ในกลุ่ม
1: เขาแชทคุยกันกับแผนนี้มีคนชวนเข้าไปอยู่ในแผนนี้เยอะมากกับแผน
0: ชวนด้วยอะคะ
1: ชวนแต่นี่ก็แบบเอ๊ะยังไม่ตามเพื่อนไงยังไม่ตามเพื่อนเรากำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมกับแผนชาริอะห์เพราะว่าทำไมแผนนี้มันมีผลตอบแทนสูงกว่าแผนอื่นๆนะคะ
0: อ๋อต้องบอกก่อนว่าแผนชาริอะห์เนี่ยนโยบายคือจริงๆเราตั้งแผนนี้มาสำหรับสมาชิกที่นับถือศาสนาอิสลามเนาะเพราะว่านโยบายจะไปลงทุนในธุรกิจนะคะที่ไม่ผิดหลักศาสนา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วสัดส่วนการลงทุนของแผนนี้ก็คือลงทุนในหุ้นเนาะ 60% แล้วตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ประมาณ 40% ตราสารหนี้ที่ว่านี้เป็นตราสารประเภทสุกุหรือถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
1: ค่ะ
0: ส่วนหุ้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นหุ้นก็ต้องเป็นหุ้นที่ทำกิจการที่ไม่ขัดต่อศาสนาเพราะฉะนั้นกลุ่มของหุ้นที่เราไปลงทุนได้เนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงอย่างเช่นกลุ่มธนาคารอย่างเงี้ยหลักผิดหลักศาสนาเราก็จะไม่ลงไม่ได้ก็จะส่วนใหญ่จะเทน้ำหนักไปที่ทางหุ้นกลุ่มเทคนิคเอก
1: เทคโนโลยี
0: หุ้นเทคอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นส่วนใหญ่เป็นหุ้นเทคเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคเนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะที่ผ่านมาแผนชาริอะห์ก็เลยถ้าใครดูผลตอบแทนอย่างเดียวก็จะเห็นว่าผลตอบแทนมันขึ้นเยอะ
1: ใช่ใช่
0: และเป็นอย่างที่ก้อยบอกถูกไหมคะเพราะเราเห็นผลตอบแทนเยอะเราอยากเข้าเพราะว่าเราอยากได้ด้วย
1: มือสั่นไปหมดเลย
0: โดยที่เรายังไม่รู้ว่าอันนั้นมันลงทุนอะไรเลย
1: ใช่ใช่ค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นอันนี้แหละอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะคะถ้าเราเข้าไปแล้วเราเลือกด้วยความเข้าใจอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าหุ้นเทคเนี่ยโอกาสก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวนั่นแหละแต่ว่าระยะสั้นมันมีความผันผวนอันนี้ต้องเข้าใจค่ะ
1: นะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกศึกษาดีๆนะคะเพื่อนชวนแต่เอ๊ะไว้ก่อนเก็บมาเป็นข้อมูลเก็บมาเป็นข้อมูล
0: แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มนิดนึงว่าเราเข้าใจไหม
1: โอเควันนี้เราไปแล้วเรื่องแผนชาริอะห์นะคะก็ทำให้เราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแต่เราสามารถที่จะร่วมในทุนนี้ได
0: ้ได้จริงๆมันเปิดสำหรับคนทุกๆศาสนาละค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวัตถุประสงค์หลักมาจากเริ่มต้นมาจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
1: ค่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับที่มาบอกกันในช่วงนี้ด้วยมาจนถึงช่วงท้ายแล้วคุณก้อยค
0: ่ะ
1: รอคอยเลยนะคะสำหรับกิจกรรมในการฟังดีมีรางวัลวันนี้กับกบข.ค่ะ
0: ค
1: ่ะต้องประกาศผลก่อนเลยคุณก้อยประกาศผลกิจกรรมเมื่อคราวที่แล้วนะคะกับข้อคำถามที่มีอยู่ว่า
0: ในช่วงที่ตลาดผันผวนสมาชิกที่ยังไม่เกษียณสามารถรับความเสี่ยงได้แนวทางใดเหมาะที่สุดนะคะคำเฉลยก็คือกอไก่ค่ะลงทุนต่อเนื่องในแผนเดิมและพิจารณาออมเพิ่ม อย่างที่บอกคนที่ใกล้เกษียณแล้วช่วงนี้ตลาดมันผันผวนถ้าเรายังไม่รีบออกมาใช้เราก็ทิ้งไว้ก่อนออมต่อก่อน
1: ออมต่อไปก่อน
0: ออมต่อไปก่อนแล้วรอจังหวะในราคาที่เราโอเคแล้วก็ค่อยขายหรือว่ารับเงินคืนก็ได้
1: นะคะนั่นก็เป็นกิจกรรมนะคะรายชื่อพวกผู้โชคดีรายชื่อผู้โชคดีนะคะบนหน้าจอนะขณะนี้บอกเลยคนที่รับกระเป๋า10ท่านด้วยกันนะคะแต่จะบอกว่าใน1ใน10เนี้ยมีชื่อทีมงาน
0: ด้วยเหรอคะ
1: โอเบกชาแนลด้วยค่ะคุณก้อยค่ะนี่เอามาโชว์เลยด้วยนะเขาบอกว่าได้มาก็ถ่ายรูปเอามาขิงกัน ถ่ายรูปมาขิงกันว่า
0: ได้จริงแจกจริ
1: งนะกบขอก็แจกจริงนะแล้วก็บอกว่าพี่พึ่งครับพี่พึ่งครับแกะในรายการเลยเพราะว่าตั้งแต่น้องเขาได้มานะน้องเขายังไม่ได้แกะแล้วก็เก็บไว้อย่างดีนี่ใส่เซฟไว้เลยนะแต่จะบอกว่ากบขอเหนียวมากเลยนะกบขอซีนมันเหนียวมาก
0: เหนียวมาก
1: นะคะ
0: กลัวรั่วไหล
1: กลัวรั่วไหลเหมือนเป็นข้อมูลลับของทางราชการนะนะคะนี่จะบอกเลยว่าเขาแจกจริงได้จริง
0: เฉลยเมื่อกี้อธิบายนิดนึงก็คืออันนี้เป็นคำถามสำหรับคนที่ยังไม่เกษียณเนาะที่แล้วเนาะถ้ายังไม่เกษียณแล้วสถานการณ์ผันผวนแล้วทำยังไงนะคะรับความเสี่ยงได้คำตอบคือก็อยู่ในแผนเดิมไปก่อนแล้ว

0: ถ้าเกิดว่าเรามีการออมเพิ่มเข้าไปก็จะช่วยซื้อหน่วยในราคาที่ถูกลงในช่วงผันผวนนั่นเอง
1: จะบอกว่ากระเป๋าเนื้อผ้าดีมากๆเลยท่านผู้ชมคะเป็นไงคะ
0: โชว
1: ์โชว์เลยของก็ดีจริงนะจ๊ะ
0: ขายของนะคะ
1: ขายของไปในตัวนะจ๊ะนี่
0: ครั้งนี้ต้องมีคนตอบกันเยอะๆแน่นอนนะคะ
1: โอเคเอาเป็นว่าคำถามสัปดาห์นี้แล้วคะเป็นไงกันบ้างคะ
0: เดี๋ยวบอกกติกานิดนึงนะคะท่านที่เดี๋ยวเราจะขึ้นคำถามใช่ไหม
1: คะ
0: สแกน QR code นะคะแล้วก็ตอบคำถามมานะ
1: คะ
0: เราเปิดให้ตอบได้จนถึงวันพฤหัสที่2มีนาเลยให้1สัปดาห์นะคะ
1: 1สัปดาห์เลยค่ะ
0: แล้วก็ทุกท่านที่ตอบถูกเนี่ยเราได้ให้พอยต์แล้วนะคะ20พอยต์นะคะได้ทุกคนที่ตอบถูกเพราะฉะนั้นส่งกันมาเยอะๆได้เลยนะคะแต่จะได้รับของรางวัลอันนี้เรามีการสุ่มนะคะแค่10ท่าน
1: ใช่ไม่โชคดีจริงไม่ได้นะจ๊ะถึงแม้จะตอบได้ทุกท่านก็จริงเนาะแต่เราได้แน่ๆใน20พอยต
0: ์ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องรอโชคได้แน่ๆ20พอยต์แล้วก็ใช้ไปแล้วด้วยนะคะ
0: ใครที่เห็นหน้าจออยู่ตอนนี้นะคะสามารถถ่ายรูปแคปไว้แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้เลยขณะที่บางท่านอาจจะกำลังสอนอยู
1: ่
0: เดี๋ยวเลิกสอนเสร็จแล้วค่อยสแกนตอบได้หรือ
1: ไ
0: ม่
1: ได้เลยนะคะแต่ว่ายังไงก็แวะมาสแกนแป๊บนึงนะเพื่อที่จะมาตอบคำถามนะคะแล้วก็รอบหน้ากระเป๋าที่ได้จะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์นะคะโอ
0: ้
1: กิ๊บเก๋ยูเลก้ามาก
0: เปลี่ยนบ้างค่ะจะได้เอามาขิงกันได้ถูกนะคะ
1: โอเครอบหน้าขออนุญาตที่จะได้ขิง
0: โอเค
1: แผนนี้บ้างนะคะ
0: เรามาดูคำถามของสัปดาห์นี้คำถามของสัปดาห์นี้นะคะไม่ใช่ของคำถามของไตรมาสน
1: ี
0: ้นะคะคำถามก็คือเราควรเปลี่ยนแผนการลงทุนเมื่อไหร่ตามหัวข้อเลย
1: นะ
0: ถ้าใครดูรายการของเราอยู่ตอบได้แน่นอนนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็ไก่คือเปลี่ยนแผนเมื่อเป้าหมายลงทุนเปลี่ยนไห
1: ม
0: ขอไข่เปลี่ยนแผนเมื่อระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เปลี่ยนใช่ไห
1: ม
0: และคอควายเปลี่ยนแผนเมื่อเราเข้าใจสินทรัพย์และความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: หรืององูถูกทุกข้อ
1: ใช่หมดเลย
0: ดีอะแอบใบด้วยเดี๋ยวมี
1: วิตายแล้วแพ้เสียงในหัว
0: ใช่ค่ะโอเคค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะสำหรับช่วงนี้ไตรมาสนี้ปิดรับคำถามวันพฤหัสบดีหน้า
0: ค่ะ
1: นะคะก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวคุณก้อยค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เยอะมากสำหรับการที่เรานั้นจะเปลี่ยนแผนการลงทุนนะคะทำให้เราได้มีสติต้องใช้คำว่าวันนี้คุณก้อยมาสร้างสติให้กับพวกเราที่เป็นสมาชิกกบข.นะคะว่าอย่าเปลี่ยนตามอารมณ์อย่าเปลี่ยนตามเพื่อนนะคะขอให้เปลี่ยนตามเหตุและผลและความรู้ที่เรามี
0: ใช่เลย
1: นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีทำให้เราได้เห็นว่าเราจะเปลี่ยนแผนการลงทุนเมื่อไหร่ดีวันนี้ขอบคุณคุณก้อยมาณโอกาสนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ขอขอบคุณพี่พึ่งและคุณก้อยนันพัฒน์จันทรศิรินนท์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสมาชิกกปข.ค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากร่วมกิจกรรมนะคะถึงวันที่2กรกฎาคมเวลา12นาฬิกาเท่านั้นนะคะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปค่ะพบกับประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบกับดร.พิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการกปข.ซึ่งจะมีการนำทีมสปท.นะคะร่วมกับสปป.กาญจนบุรีเขต3เยี่ยมนักเรียนชายขอบติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือที่เรียกว่า DLTV นั่นเองค่ะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางการศึกษาบรรยากาศจะเป็นยังไงคะเชิญรับชมค่ะ

0: ค่ะจากคุกเข่าห้องเรียนแห่งความหวัง
1: ค่ะ
0: นะคะถือว่าเป็นภาพอันอบอุ่นนะคะที่ท่านเลขาธิการกปทค่ะท่านดร.พิเชษฐ์ โพภักดีนะคะได้ลงพื้นที่ชายขอบเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่า DLTV ที่ได้เชื่อมโลกแห่งโอกาสของเด็กชายขอบเนี่ยให้ทุกคนได้สามารถเติบโตได้ถึงแม้ว่าจะอยู่แบบไกลแล้วไกลมากๆด้วยนะคะเพราะพื้นที่นี้เพิ่งเคยได้มีโอกาสไปลงพื้นที่มาเช่นเดียวกันรู้ได้เลยว่าวิธีการเดินทางเนี่ยมันยากลําบากมากๆนะคะแต่ด้วยหัวใจความเป็นครูของครูมดค่ะนะคะที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆได้อย่างเต็มที่ครูมดเจ้าของรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะสามารถที่จะพิสูจน์ให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าไม่ว่าพื้นที่เนี่ยจะอยู่ห่างไกลสักแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้ามีผู้ที่ส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสทางการศึกษาได้นั่นเองค่ะน้องฟ้าคะเรายังมีหนึ่งประชาสัมพันธ์จะเขตพื้นที่การศึกษาเรายังคงอยู่ในพื้นที่ของกาญจนบุรีต่อเนื่องนะคะจากการที่ท่านเลขาธิการกปทได้ลงพื้นที่เราก็จะมีผู้บริหารอีกชุดหนึ่งลงพื้นที่ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือนักที่ปรึกษาสวิตบึงบัวนั่นเองนะคะที่ท่านได้ไปลงพื้นที่นะคะติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่า DLTV นะคะที่โรงเรียนบ้านนามะกุยจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3โรงเรียนนี้เขาน่าสนใจเขามีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบมากแต่วิธีการนี้ก็ทำให้เด็กๆได้รับการเรียนรู้มากมายเช่นเดียวกันไปติดตามรับชมกันค่ะ

0: ความจำนงนะครับมีความจำนงจะมาที่โรงเรียนแห่งนี้ที่ท่านครูบอกว่ายังติดอยู่ที่การที่วีเทนเนี่ยไม่ออกไม่ได้นะครับต้องกลับขอไปท่านด้วยจริงๆวันนี้ก็เลยบอกว่าให้ผมมาพูดคุยมาพบปะกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูแทนให้หน่อย
1: ด้วยท่านพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์จันดาที่ปรึกษาพิเศษด้านสื่อและประชาสัมพันธ์และนายสุวิทย์บึงบัวผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเข้าตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาณโรงเรียนบ้านนามกุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีนางนันประพัฒน์บันติเจริญโชติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3พร้อมด้วยนายกิติพงษ์แสนพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามกุยและคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมต้อนรับโดยการเดินตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนบ้านนามกุยและการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล3ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้โดยให้มีความเหมาะสมกับวัยจากนั้นเข้าชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยให้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและโคดดิ้งของโรงเรียนโดยโรงเรียนบ้านนามกุยได้รับรางวัลโคดดิ้ง Achievement Award ครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2567ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาทั้ง4ด้านอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในการนำ AI Picker เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนลดการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อมุ่งเน้นการสร้างสมาธิในห้องเรียนและลดการติดหน้าจอมือถือของนักเรียนจากนั้นร่วมรับชมการนำเสนอการบริหารจัดการสถานศึกษาของนายกิติพงษ์แสนพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามกุย
2: นะครับว่าเราจะพัฒนาอันดับแรกคือต้องพัฒนาครูถ้าครูเก่งเด็กก็ต้องเก่งตามครับในการทำโรงเรียนขนาดเล็กให้กลายเป็นขนาดกลางตอนนั้นอยู่ที่150คนณเวลานี้ครับปี2569
3: เป็นอยู่ที่315คนครับ
1: และร่วมรับฟังนโยบายแนวทางข้อเสนอแนะและให้กำลังใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนและยังได้เน้นย้ำถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีในการให้องค์ความรู้เหล่านี้แก่เด็กนักเรียน
4: บอกว่าโรงเรียนในเขตเมืองจำนวนไม่น้อยตายผลงานล้าหลังหมดยุคที่นี่กับโรงเรียนที่ผ่านมาสักครู่นี้นะครับบ้านดอนใหม่ก็มีผู้คนมาศึกษาดูงานก็ทำเต็มตังของผลงานไม่มีวันหยุดครับมีแต่จะสร้างงานไปเรื่อยๆเห็นอันนี้ต้องปรับเห็นอันนี้ต้องปรับย้ายไปอยู่ที่อื่นก็จะไปเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตมันเป็นความสุขของคนทำงานการทำงานคือต่อมาชีวิตนี่เป็นเรื่องสำคัญผมก็ฝากขอบคุณทางท่านผอ.เขตทั้งสองท่านท่านผอ.ฐานศึกษาท่านประธานกรรมการศึกษากรรมการฐานศึกษาและท่านครูอาจารย์ทุกท่านของโรงเรียนที่ร่วมเพลสร้างงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาขอให้จะมีความสุขบันเทิงสุขภาพแข็งแรงและทำงานให้เป็นโรงเรียนชั้นนำของ
5: เขตและต่อประเทศตลอดไปขอบคุณครับ
0: ปัจจุบันที่แล้วเมื่อปี2565ที่ผมเคยพูดไปที่เรียนนี่บอกว่าการที่เรามีนักเรียนเพิ่มขึ้นนั่นคือความสามารถทางวิชาการหมายความว่านะครับผู้ปกครองเชื่อใจถ้าเอาลูกไว้ทำเด็กเนี่ยเราเป็นด้านปลอดภัยแน่นอนครูโรงเรียนนี่คือคุณภาพนะครับก่อนที่มีครูจะมีคุณภาพให้เด็กๆแล้วครับมันก็เกิดจากพื้นฐานนะครับเกิดจากที่พื้นฐานที่เป็นผู้จัดการโรงเรียนเช่นกันครับตรงนี้ผมก็มั่นใจว่าท่านผอ.มีความสามารถทางวิชาการมีความสามารถในการบริหารในการดูใจแล้วก็ดึงดูดให้คุณครูจะเก่งไปดูอย่างไรสิ่งที่ท่านผอ.พูดเมื่อกี้เนี่ยคือว่าพัฒนาไม่มีศักยภาพนะครับพัฒนาครูที่มีศักยภาพเมื่อกี้ผมก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสห้องเรียนสั้นๆนะครับต้องมีเวลาก็พบว่าคุณครูที่ผมพบกับท่านเป็นครูที่เก่งมากดูแวบเดียวก็รู้แล
6: ้วในช่วงตอนที่เราประชุมกันเราจะมี DLC นะครับแล้วก็คุณครูก็จะนำสื่อแอปพลิเคชันที่ตนเองทำมาขยายผลให้กับเพื่อนครูถ้าครูท่านใดสนใจเช่นสนใจเกอร์ก็เอาข้อมูลตรงนั้นไปขยายผลให้กับเพื่อนครูอีกหนึ่งท่านแล้วก็ให้ตรงกับกลุ่มสาระที่ตนเองสอนครับแล้วก็เอาไปจัดการการสอนครับ
0: ขอบคุณครับสิ่งที่ท่านทำตัวเองเป็นอุปสรรคในอนาคตอุปสรรคเนี่ยจะกลับมาตอบแทนท่านพอกลับมาตอบแทนที่ถูกท่านครับ

0: ขอขอบคุณค่ะ
1: ค่ะการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนามกุยจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้นะคะก็เป็นการติดตามการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV นั่นเองค่ะพร้อมรับฟังปัญหาและผลการดำเนินงานนะคะซึ่งจะเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนนะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลค่ะให้เท่าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนั่นเองค
2: ่ะก็ต้องชื่นชมนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไปถึงท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยนะคะที่ได้มีการจัดเรียกว่าจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะเราไปต่อเนื่องกันนะคะกับช่วงคอนเทนต์ดีๆมีบอกต่อกับกิจกรรมคิกออฟการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ค่ะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
3: ตลอดเดือนมิถุนายน2569สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1ได้กำหนดให้เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุกสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ดร.กุลธิดาอ่อนมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1พร้อมด้วยดร.สมาพรลี้ภัยรัตน์นางชนันท์รัตนชิยานันท์นายพันลบสุ่มสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1ศึกษานิเทศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมคิกออฟสนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่4อำเภอ8กลุ่มโรงเรียนโดยลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียนกับประธานกลุ่มโรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดประกอบด้วยกลุ่มโรงเรียนทวารวดีอำเภอหนองขายยางกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสแกกรังกลุ่มโรงเรียนเมืองพระชนกจักรีอำเภอเมืองอุทัยธานีกลุ่มโรงเรียนเสมาประสิทธิ์กลุ่มโรงเรียนอุดมศึกษาอำเภอทับทันกลุ่มโรงเรียนสว่างแจ้งสบายใจกลุ่มโรงเรียนสว่างสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนบึงคอกช้างอำเภอสว่างอารมณ์การเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่ใช่เพียงการติดตามข้อมูลทางการศึกษาแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้รับรู้สภาพความเป็นอยู่ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของนักเรียนและครอบครัวจากการลงพื้นที่ของครูในแต่ละโรงเรียนพบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโรงเรียนจึงได้คัดกรองและเสนอรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือก่อนส่งให้ประธานกลุ่มโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกกลุ่มโรงเรียนละ1คนเพื่อรับการสนับสนุนในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1จึงได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ

0: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
1: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้นฮะ
2: รู้สึกตัวแล้ว
3: เย้ฟื้นแล้ว
2: จริงจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลย
2: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
5: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
0: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
6: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
0: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
5: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
7: 7ขวบครับ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
6: โอ้เท่จัง
7: โหเท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
6: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีภาคศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริก

ซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 มูลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของ

ัตราส่วนมวลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 มลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลานั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ

A1 บวก N ลบ1คูณ D นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ N นะครับก็คือ AN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองดังนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับ

มาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าให้พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อน
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์

0: ิกในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะเป็นยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชิดค่าแรงที่มากระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v สูตร t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v สูตร t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้น
แทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหล

0: ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้ตลอดไป

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้
5: ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
6: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
6: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
7: ไฟรู
5: ้ดูแล
6: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
7: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
6: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
6: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินส
6: อพ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
6: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
6: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
7: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
6: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
7: าววับแหวนทอง
5: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย้
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
2: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
3: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
2: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
3: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
2: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
4: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
2: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
3: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1มีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
2: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าต่อเอมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
4: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
2: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
3: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
4: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
3: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
2: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
3: แม่คะพรุ่งนี้รวย
2: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
4: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
3: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
2: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
3: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวย แม่คะหนูอยากกินปลาทอด
2: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
4: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
3: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
2: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขีดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
4: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
2: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
4: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนย คำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
2: แหมมีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
3: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
2: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
3: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
2: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
4: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
3: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
4: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
2: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
4: หิวสุดๆเลยค่ะแม
2: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
3: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
2: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
3: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูป

0: เป็นสระอิดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอเอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ะมาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
2: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
3: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะ จากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณ

านของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรัฐบอร์ดโรงเรียนเล็กๆที่พลิกชีวิตของชนกลุ่มน้อยจากการค้าและติดสารเสพติดเพื่อดำรงชีวิตแทนการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาคริสต์และจะใช้ไก่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน
1: ที่สาเหตุที่ตั้งโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าปัญหาแรกก็คือยาเสพติดครับทำให้แถวนี้ทั้งหมดเลยครับเห็นดอยขนาดนี้ครับถางหมดเลยครับคือปกติเขาก็เมื่อก่อนเขาก็กลัวอยู่แล้วครับตชด.เนี่ยมาปุ๊บจะมาจับเพราะว่าปกติเขาก็ปลูกฝิ่นอะไรอยู่แล้วครับแต่ตอนสุดท้ายไม่ใช่จับอย่างเดียวครับมาให้ความรู้กับลูกๆเขาก็มีส่วนร่วม
2: ก็อยากจะถามนักเรียนที่บ้านอ่ะทางบ้านนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง
3: เลี้ยงไก่ครับ
2: เลี้ยงไก่ใช่ไหมการเลี้ยงไก่เนี่ยสำหรับแต่ละหมู่บ้านจะเลี้ยงไม่เหมือนกันบ้านเราเลี้ยงด้วยวิธีใดบ้าง
3: เลี้ยงบนต้นไม้ครับ
2: บนต้นไม
3: ้เลี้ยงบน
4: ขาไม
2: ้
4: คร
2: ับ ใช้อะไรขัง
4: กรง
2: กรงอ๋อกรงใช่ไหมกรงกรงนี่ใช้อะไรทำ
3: ไม้ไผ่คร
2: ับไม้ไผ่ใช่ไหมกรงใช่ไหมทำไม้ไผ่เอาเมื่อกี้มีต้นไม้กับบนดินแล้วเมื่อกี้พนิษฐ์บอกว่าขังไว้ในกรงเป็นสุ่มไก่เป็นไม้ไผ่ใช่ไหม
3: ใช่คร
2: ับ สามอย่างนี้อันไหนจะรอดตายมากกว่ากัน
5: สุ่มไก่ครับ
2: เวลาสัตว์ร้ายมาก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหม
1: คือสุ่มไก่ที่ทำมาเนี่ยนะครับก็คือว่าปกติแล้วผมดูทั่วทุกภาคเขาจะขังไก่เนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนอาจจะเอากล่องใส่ไก่เนี่ยผมคิดว่าไก่เนี่ยมันหายใจยากใส่กระสอบเหมือนกันหายใจไม่ออกเกือบไปสวนไปนาไปที่ไหนบางคนอาจจะแต่งงานที่อื่นมาที่นี่ปุ๊บอาจจะมีของฝากคือเอาไก่ไปเนี่ยถ้าใส่สุ่มไก่ตัวเนี้ยถือไปไกลขนาดไหนก็ไม่เป็นไรครับจุดมุ่งหมายก็คือขั้นตอนการทำสุ่มไก
2: ่นักเรียนอยากทำไหมครับ
5: อยากทำค่ะ
2: ท่านเดี๋ยวถ้านักเรียนอยากทำเดี๋ยวจะให้ออกไปเลือกไม้ไผ่แต่การที่จะเลือกไม้ไผ่ก็คืออายุประมาณ1ปีนะถ้าอ่อนเกินไปมันก็ไม่ทนถ้าแก่เกินไปเวลาเรามาดัดมันก็จะหักใช่ไหมแล้วส่วนกระบอกไม้ไผ่นั้นไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่แต่เราก็ควรที่จะเลือกที่ไม่มีแมลงเจาะนะปัญหาก็คือถ้าเราทำสารตอกอะไรเนี้ยมันก็จะหักมันจะไม่เกิดความทนทานนะครับเข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งการเข้าป่าเรื่องความปลอดภัยนะมีทั้งงูนะมีแมลงอะไรเยอะแยะแล้วก็อาวุธมีดของเราที่เราใช้แล้วมันระวังด้วยนะเรื่องความปลอดภัยนะนักเรียนพร้อมหรือยัง
5: พร้อมแล้ว
2: พร้อมที่จะไปฉะนั้นก่อนที่จะไปก็ต้องเลือกกลุ่มก่อนการทำงานนะทำงานเป็นกลุ่มนะถ้าทำเดียวๆหรือคนเดียวเนี่ยบางคนรู้ก็รู้แค่คนเดียวใช่ไหมฉะนั้นถ้าทำเป็นกลุ่มบางคนอาจจะรู้หนึ่งรู้สองก็แบ่งกันไป
0: จากนั้นคุณครูได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและส่งตัวแทนกลุ่มออกไป

0: สังเกตดูอันนี้ถึง1ปีหรือยัง
1: ยังไม่
2: เขียวอยู่คร
0: ับ ยังไม่มันเขียวหมดแล้วแต่สีของมันจะขาวๆมนๆใช่ไหมอันนี้อายุยังไม่ถึง1ปีแต่ถ้าแบบนี้1ปีถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ2ปีหรือเนื้อแก่เกินใช้ไม่ได้นะเราไปตัดไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วทีนี้ครูมีตัวอย่างให้2แบบแบบที่1เป็นของพื้นเมืองที่เราเคยเห็นกันนะอันนี้เป็นพื้นบ้านนะข้อดีข้อเสียของเราคือรู้ไหมยังไม่รู้นักเรียนอันนี้เวลาเราขังไก่แล้วเรายกออกมาไก่มันติดมาไหม
3: ไม
0: ่ติดแต่อันนี้เป็นไงไก่อยู่ในเนี่ยเราไปสวนไปไล่ไปกับพ่อแม่นะจับอย่างนี้ก็ได้นะง่ายไหมไก่ตัวเล็กๆมันก็ไม่หล่นนะมันก็อยู่ในนี้แหละอุ่นดีนะอย่างนี้ก็ปลอดภัยแต่แบบนี้ปลอดภัยเหมือนกันแต่เอาไปสวนไปไล่มันก็ต้องหากล่องหรือว่าอะไรมาใส่อีกทีหนึ่งใช่ไหมมันถือปุ๊บเราก็ค่อยขังไว้แต่อันนี้มันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วเวลาให้อาหารไก่ข้าวหรืออาหารเนี่ยข้าวสารหรืออาหารเนี่ยมันก็จะไม่หล่นที่ข้าวสารข้างในนี่นะสาเหตุที่ข้อดีของมันแล้วเวลามันก็จะได้ขี้ไก่ด้วยหรือว่ามูลไก่ไปทำอะไรไปทำเป็นปุ๋ยก็ยังได้ใช่ไหมมันก็แต่ว่าถ้าจะมีไก่เยอะเราก็สารให้มันใหญ่กว่านี้นะถ้าไก่มีลูกแค่ 4-5 ตัวตัวแม่ตัวเล็กเราก็สามารถใช้นี่ได้กลุ่มที่1จะเลือกอันไหนกลุ่มที่1อันเล็กใช่มั้ยกลุ่มที่2อันใหญ่นี่นะกลุ่มที่3
4: อันเล
0: ็กแล้วทีนี้ครูก็มีนะชาวป่าหรือผู้รู้เป็นคนสารช่วยครูอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นนักเรียนเวลาเข้าไปอย่าเล่นกันขอให้ตั้งใจทำตั้งใจดูนะถ้าเสร็จแล้วจะดูผลงานของแต่ละกลุ่มว่าผลงานกลุ่มไหนออกมาดีที่สุดพร้อมหรือยัง
5: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ้าวพร้อมแล้วกลุ่มที่หนึ่งตามครูมาก่อนได้ก่อนที่จะแบ่งเนี่ยผมกับชาวบ้านเนี่ยเป็นพูดคุยกันก่อนว่าเอาส่วนไหนที่ชาวบ้านจะสอนส่วนไหนชาวบ้านเนี่ยส่วนมากจะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ทำนี่เก่งครับแต่มีอะไรก็จะแนะนำให้ครูให้คุยกับเด็กครับบางทีเขาอาจจะพูดเมืองพูดภาษาถิ่นพูดภาษาเนี่ยครับเขาก็เลยแต่ผมจะใช้ภาษาไทยพูดกับนักเรียนสื่อความหมายผมเป็นคนคล้ายฟิวครับเป็นตัวสื่อแต่เขาเป็นคนจุบประกายนักเรียนก็เป็นคนรับ
6: จากที่คุณครูได้ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกแบบสุ่มไก่ที่จะสารแล้วคุณครูได้พานักเรียนไปพบปราชญ์ชาวบ้านที่คุณครูได้นัดไว้เพื่อให้มาช่วยในกระบวนการสารสุ่มไก่สุ่มไก่แบบพื้นเมืองมีวิธีการทำดังนี้อันดับแรกพาลำไผ่ออกมาเป็นเส้นให้มีความยาวที่เท่ากันเมื่อได้ไม้ไผ่เส้นจำนวนมากพอแล้วจะทำการจักตอกจักตอกเส้นไม้ไผ่มี3แบบตอกยืนตอกยาวและตอกไผ่ตีนซึ่งไผ่1ลำนำมาเหลาจากตอกสามารถสารสุ่มไก่ได้1ใบในการสารขึ้นรูปใช้ตอกยาวสาร รอบๆสุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลาย1โดยจุดเริ่มต้นของตอกยาวแต่ละเส้นเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อให้สุ่มไก่ได้รูปทรงกลมส่วนสุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีกรรมวิธีที่คล้ายกันต่างกันตรงที่สุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีขนาดเล็กกว่ามีการสารฐานของสุ่มเพื่อปิดกั้นให้มิดชิดและลายสารชิดกัน
0: เขาก็มีความคิดแต่หลายคนเนี่ยผมคิดว่าแค่สอนครั้งเดียวเนี่ยเขาอาจจะบางคนสนใจบางคนไม่สนใจครับแต่ถ้าเกิดครูบอกว่าเอ้าวันนี้สอบนะเก็บคะแนนด้วยเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นและทำออกมาปุ๊บแต่ละคนครูไม่ได้เน้นว่าสวยงามแต่เน้นว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความสามัคคีกันไหมอ้าว หลังจากที่เราลงมือได้ทำกันแล้วแต่ละกลุ่มก็มีข้อดีข้อเสียของกลุ่มใครกลุ่มมันนะทีนี้ผมจะมาสรุปว่ากลุ่มไหนที่ทำได้ดีที่สุดนะบางกลุ่มมีความสามัคคีทำช่วยกันทำแต่บางกลุ่มทำแค่คน2คนแล้วไปเล่นนะบางคนก็ตั้งใจนะข้อดีข้อเสียที่ออกมานะกลุ่มแรกกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่3ออกมาแล้วนะผลงานที่ออกมาก็คือมันยังบิดเบี้ยวนะยังไม่ได้รูปทรงเท่าที่ดีนักนะเพราะว่าอาจจะเป็นไม้ไผ่ของเรามันหนุ่มเกินไปนะกันหักมันก็จะไม่ค่อยทนเห็นไหมนี่หักไปแล้วแต่ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าข้อปรับปรุงก็คือขอให้หาไม้ไผ่ที่อายุแก่กว่านิดนึงนะเคยบอกไปแล้วว่า1ปีใช่ไหมแต่อันนี้มันยังหนุ่มอยู่นะกลุ่มที่2ที่2ใช่ไหมข้อไม้ไผ่ก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันคือความคงทนก็อาจจะไม่ค่อยดีพอแต่สำหรับรูปทรงก็ใช้ได้แต่ถ้ามีไก่ตัวโตตัวสูงกว่านี้ก็สามารถที่จะหาไม้ไผ่ที่ยาวกว่านี้นะแล้วก็เวลาไก่มันจะยืนใช่ไหมไม่ใช่นอนอย่างเดียวยืนปุ๊บหัวมันจะชนตรงนี้นะโดยเฉพาะไก่ชนไก่ตัวโตนะกลุ่มสุดท้ายไม้ไผ่ใช้ได้นะทนทานเนี่ยไม่เชื่อรถเตะดูสิโอ้โหแน่นอนดูนะครับนี่ไม้ไผ่แน่นหนาด้านบนก็กว้างพอสำหรับใส่ไก่ตัวใหญ่นะก็มองเห็นด้วยตาเปล่ารู้แล้วนะครับกลุ่มนี้ทำได้ดีกว่าทั้ง2กลุ่มปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้โหนะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดแต่ผลงานออกมาดีกว่าผู้ชายอีกหลังจากเราทำทัก3กลุ่มเรียบร้อยแล้วอยากจะให้นักเรียนเนี่ยอาจจะไปฝึกที่บ้านไปฝึกกับใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าไปลองทำดูนะเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อใช่ไหมเราไปที่ไร่ก็มีไปแถวเนี้ยวัสดุพวกนี้หาง่าย
1: หนูรู้สึกว่าถ้าหนูได้ถ้าหนูทำสุ่มไก่เป็นนี่หนูจะไม่ให้พ่อกับแม่ซื้อแล้วหนูจะทำให้พ่อกับแม่ค่ะถ้าหนูทำเก่งหนูจะทำเอาไปขายแล้วก็เอาไปให้เด็กที่เขาอยากได้ค่ะหนูได้รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบงานของตัวเองและมีความสามัคคีแล้วก็มีความรู้มีความรับผิดชอบของตัวเองในกลุ่มค่ะรู้สึกที่เขามาสร้างโรงเรียนที่นี่ค่ะเด็กอย่างพวกหนูคงถ้าไม่มีสมเด็จย่าคงไม่ได้มาเรียนหรอกค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะจบปริญญาจะจบยังไงก็ช่างแต่เขายังคงจะนึกถึงว่าวันหนึ่งได้ทำสุ่มไก่ครับอาจจะมีไอเดียหรือว่ามีความคิดที่จะต่อยอดไปอีกอนาคตอีกแต่ผมก็ไม่แน่อนาคตต่อไปเขาจะสานแบบไหนเพราะว่าในทางเหนือของเราก็หรือว่าชนเผ่าสานอย่างนี้ครับแต่อาจจะไปเจอแบบคนอีสานหรือว่าเจอแบบคนภาคกลางเขาอาจจะสามารถพัฒนาไม่โดยเฉพาะเขาจับปลาเนี่ยเขาอีสานยังไงเขาจะพัฒนาเขาจะรักมีความรักเลือกรักษาไม้ไผ่หรือว่ามาปลูกใช้เองไม่ทำลายป่าสามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0: ในโลกยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิ่งจำเป็นโรงเรียนอนุบาลลำปางจังหวัดลำปางจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งด้าน ICT เพื่อให้นักเรียนก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงทีคุณครูอานนท์สายคำปูจึงคิดค้นวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานด้าน ICT ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
1: สำหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนเนี่ยได้จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ผมได้สอนนักเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์มานานและพยายามพัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆและทดลองใช้ว่าในกระบวนการทั้ง10ขั้นตอนนั้นจะสามารถทำให้นักเรียนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ได้แทบทุกครั้งและประสบผลสำเร็จในการทำงานแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปจัดการเรียนรู้ไปสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้โดยใช้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนครูถามนิดนึงว่าจากการเรียนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราเคยใช้สื่ออะไรบ้างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2: ์
1: PowerPoint CAI
2: e-book
1: e-book นักเรียนเคยใช้ในวิชาอะไรบ้างครับ
2: คอมพิวเตอร
1: ์ครับใช่ไหมครับนักเรียนเคยทำไหม e-book อ่ะ
2: ย
1: ังไม่เคยใช่ไหมครับยังไม่เคยทำคุณมีตัวอย่างอีบุ๊กที่พี่และเพื่อนเพื่อนของเราลองทำดูนะครับนี่เขาทำเรื่องอะไรครับนะครับศิลปินแห่งชาติพี่ๆเขาก็ไปทำมานะครับในอีบุ๊กเองก็มีข้อทดสอบด้วยนักเรียนก็เรียนรู้มาแล้วก็ทำข้อทดสอบไปนะครับทำไปนะครับตรวจคำตอบได้ต้องการแสดงผลทำแล้วได้1คะแนนนักเรียนเคยใช้แล้วใช่ไหมครับเคยแล้วนะครับถ้านักเรียนเคยใช้ทีนี้อยากทำหรือเปล่า
3: อยาก
1: ทำนะไหนใครอยากทำบ้างยกมือสิครับวันนี้ได้ทำแน่ๆเลยครับยกเอามือลงครับและทีนี้งานคราวนี้ครูอยากจะให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มลองช่วยกันคิดว่าและตัดสินใจว่าจะทำเรื่องอะไรให้แบ่งกลุ่มละไม่เกิน4-5คนนะครับแล้วให้นักเรียนไปปรึกษากันว่านักเรียนจะทำเรื่องอะไร
4: ว่าเราอยู่ใกล้หลายวันนั้นเราคิดว่าน่าจะเอาวัดเจดีย์ชาวหลังเพราะว่าในวัดเจดีย์ชาวหลังประกอบด้วยพระรูปที่สำคัญแล้วก็มีสิ่งที่รวบรวมเรื่องราวเก่าๆของวัดนี้ไว้เอางั้นเอาวัดเจดีย์ชาวหลัง
1: กลุ่มนี้สนใจเรื่องอะไรครับ
5: วัดอะไรครับ
1: อยู่ที่ไหนครับ
6: อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
1: อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับทำไมผมถึงสนใจครับ
6: ใครทำภาพยนตร์ที่นี่ครับ
1: เป็นวัดที่น่าสนใจเพราะมีคนมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่นะครับนะครับจากการที่ครูลองสอบถามพวกเราทั้ง9กลุ่มปรากฏว่านักเรียนสนใจเรื่องที่แตกต่างกันเลยนะครับครูจะมีเอกสารให้นักเรียนทำนะครับเพราะว่าในการทำอีบุ๊กเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาทำนะมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลของตัวเองแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อเล็กๆตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า e-book หรือ electronic books นะครับทีนี้ครูจะให้แต่ละกลุ่มรับเอกสารไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนที่ครูจะเสนอแนะนะครับตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนเริ่มขั้นตอนที่1คือการรวบรวมประสบการณ์ของแต่ละคนดูนะครับมาพูดแลกเปลี่ยนกันครับว่าใครรู้เรื่องอะไรในกลุ่มของตัวเองที่เรื่องที่เราจะทำนะครับกลุ่มนี้เจ้าพ่อบุญยวาทใช่ไหมครับเอาเอกสารวางไว้นะครับเดี๋ยวแต่ละคนต้องเขียนหัวข้อของตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะครับว่าผมจะเอาเรื่องอะไรนะครับนะครับหรือจะคุยกันแล้วก็ตกลงกันเสนอของแต่ละคนโดยไม่มีคัดค้านใครนะครับแล้วข้อที่3ข้อที่2ก็มาตัดสินใจเลือกเอานะครับว่าที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยเราจะทำได้จริงๆกี่เรื่องนะครับความเป็นไปได้ที่เราจะทำนะครับทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือนักเรียนลองเลือกสิครับว่านักเรียนลองตัดสินใจนะครับว่านักเรียนจะเอาเรื่องอะไรบ้างจะเหลือกี่หัวข้อที่จะมานำเสนอในอีบุ๊กครับตกลงได้กันกี่หัวข้อครับเรื่องนี้ครับ

0: ถ้าลำปางหลวง
1: 7
0: หัวข้อตกลงพร้อมใจกันทุกคนว่าจะทำอยู่7หัวข้อเพื่อที่จะนำเสนอทีนี้ขั้นตอนที่3นักเรียนจะต้องเอาหัวข้อที่นักเรียนมีอยู่นะครับมาพิจารณาว่าจะมีรายละเอียดของเนื้อหาอะไรบ้างที่จะนำเสนอสามารถใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ในหนังสือได้ครับสิ่งที่ครูเน้นย้ำเสมอนะครับการเอาข้อมูลของคนอื่นมาต้องทำยังไงครับให้อ้างอิงในเว็บไซต์ที่เอามานะครับรูปภาพข้อมูลให้อ้างอิงหรือใส่ในบรรณานุกรมด้วยทุกเรื่องนะครับเราจะทำขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่4คือขั้นการออกแบบและวางแผนขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องเอาข้อมูลที่นักเรียนพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาออกมาแล้วว่าจะเอาข้อมูลอะไรจะนำเสนอในอีบุ๊กมาออกแบบว่าในอีบุ๊กแต่ละหน้าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะจะมีรูปภาพประกอบอะไรบ้างจะมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวลักษณะใดแล้วลองวางแผนดูครับว่าจะทำอย่างไรให้ข้อมูลได้ครบสมบูรณ์

หลังจากที่นักเรียนออกแบบและวางแผนเสร็จแล้วว่าในอีบุ๊กของนักเรียนจะมีอะไรบ้างนักเรียนก็ได้แยกย้ายกันไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

0: ำลังทำเรื่องเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกสั้นๆว่า e-book ซึ่งทางกลุ่มหนูได้จัดทำเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนหนูเลยจะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนกับป้ามณีค
1: ่
0: ะ
1: ได้ลูกได้ก่อนจะมาเป็นแห้งเลยนะมีส่วนผสมมีน้ำแตงโมมีข้าวเหนียวมีเกลือป่นน้ำอ้อยนะเอาผสมกันแล้วก็ทำแผ่นเอาไปตากแดดอันนี้แห้งเสร็จแล้วแห้งกับจากนี้ก็เป็นของแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ทอดได้เลยมาดูเตาอบได้เลยลูกป้าจะเปิดให้ดูอันนี้เพิ่งปิดละเพิ่งปิดเมื่อกี้นี้นี่แห้งแล้วป้าปิดเตาอบ
2: ใช้เวลาอบนานไหมคะ
1: ก็ถ้ามันเปียกหมดไม่ได้ตากแดดเลยก็8ชั่วโมงอันนี้มาตากแดดมาแล้วอบประมาณ3ชั่วโมงนี่ข้าวแตนนะน้ำแตงโมแต่นี่หน้าน้ำตาลมันมีหลายอย่างนะลูกน้ำตาลอย่างนี้ไม่มีน้ำตาลจะไม่หวานก็อีกอย่างนี้อีกอย่างนี่หน้าหมูหยองใส่น้ำพริกเผาหมูหยองแต่ข้าวแตนเป็นน้ำแตงโมนั่นแหละข้าวอยู่ในข้าวน้ำแตงโมอยู่ในข้าวแล้วอันนี้หน้าของมันอันนี้ก็ธัญพืชจะมีเม็ดหลายอย่างมีเม็ดฟักทองมีงาดำงาขาว
3: สำหรับขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่เป็นที่เรียกว่ามิติสัมพันธ์ครูจะหมายถึงว่าการที่นักเรียนนะครับจะต้องออกแบบให้ส่วนต่างๆของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับเชื่อมต่อและก็ใช้งานได้อยากให้ทำนักเรียนนำเสนอลักษณะของเป็นโฟลว์ชาร์ตจะเห็นว่าลูกศรที่ครูแสดงนั้นจะแตกต่างกันลูกศรที่ไปกลับก็หมายความว่าคลิกจากหน้านี้ไปหน้านี้ได้ถ้าลูกศรชี้ทางเดียวก็หมายความว่าจากหน้าสารบัญก็คลิกไปที่หน้าที่3ได้เลยแต่ถ้าลูกศรไปกลับก็หมายความว่าจากหน้าที่5ไปหน้าที่4ได้เช่นเดียวกันจากหน้าที่4ก็ไปหน้าที่5ได้นี่คือเครื่องหมายที่จะใช้ในการสร้างมิติสัมพันธ์เดี๋ยวครูจะมีแบบให้นักเรียนสร้างในเอกสารในขั้นตอนที่5
4: เนี่ยภาพอุปกรณ์ด้วย

0: ครับจากที่นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนตอนนี้นักเรียนจะได้องค์ความรู้ที่นักเรียนจะใช้นะฮะหรือจะนำมาสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะโปรแกรมที่ครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือโปรแกรม Desktop Author นะครับ
1: คุณครูได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถสร้างสรรค์ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองได้อีกทั้งหากนักเรียนคนใดมีเข้าใจคุณครูก็มีคู่มือการใช้โปรแกรมให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองด้วย

0: ็ชอบภาษาเดียวคือเลย
1: เมื่อนักเรียนได้ทำการสร้างอีบุ๊กนักเรียนจะทำการจดบันทึกในแต่ละขั้นตอนไปด้วยว่าทำอะไรบ้างเกิดปัญหาอย่างไรและทำการแก้ไขอย่างไรจนได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เป็นการทบทวนและสรุปความรู้ของพวกเขาเองไปด้วยในตัว

0: ัสดีค่ะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนในการนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวัดเจดีย์ซาวค่ะ
1: อยากทราบประวัติย่อๆของ
2: วัดเจดีย์ซาวว
1: ัดเจดีย์ซาว
2: ค่ะวัดเจดีย์ซาวหลังนี้สร้างมาประมาณพ.ศ.500
0: องค์พระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงอะไรก็ไก่เจดีทรงมอญขอไข่เจดีทรงล้านนาคอควายเจดีทรงล้านช้างงูเจดีทรงพม่า
3: ในสมัยพุทธกาลจังหวัดลำปางมีชื่อว่าอะไรกอไก่เคลานครขอไข่ลำท้ากับป่านครคอควายลำพานครงงูถูกทุกข
4: ้อพวกเราได้ความรู้ต่างๆในการถืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กคือได้ความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์คือเรื่องประวัติความเป็นมาของพระธาตุลำปางหลวงได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาคือเกี่ยวกับพระพุทธรูปและสถานที่ต่างๆในวัดและได้ความรู้จากวิชาศิลปะคือการนำศิลปะมาตกแต่งในการทำอีบุ๊กค่ะคอมพิวเตอร์ครูได้ความรู้เกี่ยวกับการนำทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
5: การเรียนแบบนี้ทำให้เราได้สืบค้นข้อมูลนอกสถานที่และได้สืบค้นข้อมูลทางจากอินเทอร์เน็ตและได้ความรู้มากกว่าที่คุณครูสอน
6: รู้จักสามัคคีคือต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะไม่ใช่เอาของเราเป็นตัวอย่างอย่างเดียวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะในชีวิตประจำวันหรือการทำงานวิชาต่างๆนะคะ

็นที่ทราบนะครับการอุทกภัยเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยต้นไม้ต้องตายนั้นตรงนี้นะครับเราจะต้องมานั่งนึกแม้แต่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็มีภูมิปัญญาอยู่แล้วจากที่ผมเป็นลูกแม่น้ำเนี่ยจะเห็นว่าเวลาน้ำลดเนี่ยตาจะเอากระมังที่รั่วๆนะครับไปวางบนร้านเสร็จแล้วก็เอาดินโคลนดินตะกอนนะครับมาใส่กระมังแล้วก็เอาพริกแห้งพริกขี้หนูอะไรมาเพาะเตรียมการอันนี้เป็นภาพที่เราจำ

0: ว่าตาทําทําไมพอตอนหลังเราถึงรู้นะครับว่าเออตรงนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเตรียมตัวก่อนนั้นเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับมาวางแผนในการจัดการเรียนการสอนนะครับว่าก็คือการฟื้นฟูในกิจกรรมการเรียนการสอนคือเราก็พยายามที่ต้องการ1เพาะเมล็ดพันธุ์ผักไว้ก่อน2ปักชํากิ่งชําไว้ก่อนพอน้ํารดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการปลูกได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับกิจกรรมในวันนี้ครับเราก็จะจัดโดยการพูดคุยถึงปัญหาน้ำท่วมซึ่งปัญหาน้ำท่วมเราหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้แล้วเราจะบอกให้เด็กอยู่ในทำอย่างไรครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างน้ำท่วมเราก็สอนลงไปตรงนี้คุยเขาครับว่า 1. ความรู้เดิมเอามาใช้สิ่งที่จะแก้ปัญหาให้ได้ 2. ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ก็ได้จากตัวเองบางทีเผชิญสถานการณ์อะไรเราก็แก้ปัญหาเองพ้นพบด้วยตัวเองกับดูคนอื่นเขาอันที่ 3. ยอมรับในสิ่งที่ผ่านไปแล้วการใช้ชีวิตในน้ำท่วมเราใช้อะไรครับอันที่ 1. ความรู้เดิมน้ำประปาไหลไหม
1: ไม
0: ่ไหลน้ำดื่มมีไหมมีดื่มบางคนมีไหมบ้างครับไม่มีมีเปล่าเอาทำไงบ้านครับไม่มีน้ำดื่มไม่มีใครไปแจกทำยังไงแกว่งน้ำส้มเออแกว่งน้ำส้มแกว่งน้ำส้มนั้นมันก็แกว่งได้คือได้แต่ความใสเชื้อโรคหมดไปไหมยังไม่หมดได้แต่ความใสเนี่ยก็ไปตากแดดนะที่วางนอนเพื่อให้รับอะไรครับได้รับความร้อนอุณหภูมิขึ้นตาก3วันเนี่ยเชื้อโรคอาจจะส่วนหนึ่งจะหมดไปก็พอจะดื่มทิศตัวสำคัญเลยตัวนี้ครับการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะในชีวิตสถานการณ์ทีนี้มันเกิดปัญหาคนเราต้องแก้ปัญหานั้นการแก้ปัญหาบางครั้งนี่เราแก้โดยไม่มีแบบแผนเลยทำไปสมตุ่มเลยนั้นความรู้ใหม่จะได้จากใครครับตัวเองถ้าไม่แก้ตัวเองก็เอาจากไหนครับ
1: คนอ
0: ื่นเราดูจากอะไรครับดูจากทีวีดูจากอะไรก็แล้วแต่เราก็แก้ปัญหาได้จากผู้อื่นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ไหมเป็นเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับส้วนเก้าอี้เราอยู่ดีแล้วก็เอามาเจาะนั่นเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เกิดขึ้นแล้วยอมรับในสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วแก้ไขได้ไหมชีวิตจะมีความสุขไหมถ้าเกิดเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วไม่มีความสุขแล้วยอมรับแม้บ้านท่วมแม้กระทั่งไปจะดูวิตกกังวลสุนัขที่มันไม่เคยมาอยู่บนหลังคาต้องทำไงครับให้อยู่ด้วยกันนะครับต้องยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วข้าวของก็เสียหายเมื่อบ้านไม่มีอยู่เราก็ต้องทำไงมาอยู่ตามที่อาศัยตามริมถนนตามเต็นท์ตามเนี้ยจะคับแคบอย่างไรชีวิตยังไงก็ต้องยอมรับเราจะได้มีความอะไรมีความสุขหรือยังมีความสุขพืชต้นไม้พืชและต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายใช่ไหมครับว่าบางบ้านเนี่ยเขารักพันไม้เขาเอาพันไม้ไว้บนหลังคาแต่ก็ไม่รอดเพราะน้ำท่วมนานครับฉะนั้นต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะครับเมื่อต้นไม้รับความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องปลูกเพิ่มต้นไม้ต้นใช้เวลานานไหม
1: นาน
0: กว่าจะขึ้นมา5ปี10ปีต่อมาครับเรายกประเด็นสำคัญในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของดินตะกอนที่เกิดจากการทับพัดพาของน้ำมาทับถมในภาคกลางเนี่ยซึ่งดินตะกอนตัวนี้มันจะค้างอยู่ตามพื้นซีเมนต์พื้นบ้านนะครับเราก็สอนเด็กไปว่าการเก็บดินตะกอนเก็บอย่างไรนะครับต่อไปนี้ตะกอนที่แห้งแบบนี้แถวบ้านเรามีไห
1: ม
0: มีตอนนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นทรัพย์มหาศาลเลยนะครับชาวนาไทยแล้วสมัยก่อนนี้ไม่เคยปลูกข้าวไม่เคยใช้ปุ๋ยไม่เคยใช้ปุ๋ยนะใช้ตะกอนเหล่านี้ซึ่งมีธาตุอาหารมากมายเมื่อเราปลูกผักเนี่ยโดยใช้ดินตะกอนปลูกเนี่ยจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมากนะโดยไม่ต้องอาศัยธาตุอาหารพืชหรือไม่ต้องใส่ปุ๋ยดังนั้นก็ขอฝากนะครับว่าสิ่งนี้นะครับที่ครูบอกว่ามีรายได้มีรายได้ถ้าเราเก็บดินตะกอนมาแล้วไปปลูกพืชพืชก็เจริญงอกงามนะครับก็ขอฝากไว้อยากให้นักเรียนเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่ามองข้ามอยากให้เห็นว่าเป็นประโยชน์มากนะครับผมนี่เก็บเลยกวาดดินตะกอนเลยครับกวาดดินตะกอนไปเลยพั่วอยู่ไหนพั่วอยู่ไหนนี่ดินตะกอนตรงนี้ได้ครับในท่อนี่ก็มีเนี่ยในท่อนี่ก็มีไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ได้ท่อนี่ก็ได้เนี่ยได้เลยนะครับนี่ครับดินเนี่ยถือว่าเป็นดินตะกอนเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลุ่มไหนมาเก็บไปบ้างตรงนี้นะครับเนี่ยมองดินตะกอนไว้นะตรงนี้มีจุดหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้จุดหนึ่งแล้วนะตรงนี้จุดหนึ่งแล้วครับดินตะกอนเห็นไหมยังมีหลงเหลืออยู่บ้างตรงนี้นะครับจากการที่เราสอนประโยชน์ของดินตะกอนแล้วขั้นต่อมาเราก็สอนการเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดนั้นแทนที่เราจะไปเพาะในภาชนะอื่นขณะนี้เราคงไม่ทันแล้วครับแล้วก็ใช้วิธีการเพาะโดยใช้ภาชนะเป็นถ้วยกระดาษครับถ้วยกระดาษนี้เราก็ทำจากกระดาษA4 ที่เปียกน้ำตามโรงเรียนมีมากมายเลยแล้วก็ไป

0: เก็บมานะครับมาทำเป็นภาชนะเพาะเมล็ดนะครับภาชนะที่ทำด้วยกระดาษที่เปียกน้ำก่อนแล้วมาตากแห้งมันจะมีความแข็งแรงทนกว่ากระดาษธรรมดาครับถ้วยกระดาษนี้เราทำเองทำไมต้องเพาะลงถ้วยกระดาษเพราะตอนนี้บ้านเราเป็นไงครับ
1: น้ำท่วม
0: พอน้ำท่วมแล้วเนี่ยดินแห้งยัง
1: ยัง
0: นี่เราต้องการปลูกต้นไม้ใช่ไหมโรงเรียนเราเนี่ยน้ำท่วมมีกระดาษเปียกมากมายเลยนั้นเราใช้กระดาษ A4 ที่เปียกน้ำนะครับการพับก้นนะครับพับที่1นั้นให้พับตรงด้านอะไรก่อนครับรอยต่อเนี้ยตรงเนี้ยนะครับพับก่อน1ทำก้นหน่อยนะครับรีดก้นนิดนึงนะ1ครับต่อไป2ก้นหน่อยนะครับนะ3 4รีดก้นแล้วก็ลูบก้นต้องการให้แน่นก็ทำไมครับวางลงไปแล้วก็กระแทกได้แล้ว1ภาชนะนะครับอ้าวลองทำครับได้ไหม
2: ได้
0: ครับได้ทำได้ไหมที่บ้าน
2: ได
0: ้ได้นะเอาลองทำภาชนะก่อนทีมการเรียงภาชนะเราก็ไปหาที่เรียงใช่ไหมแต่ว่าเราจะเลือกสถานที่วางเมล็ดแล้วใช่ไหมเราก็เอาภาชนะเนี่ยวางชนกันนะครับวางชนกันให้ขอบที่มันประสานงานชนกันนะครับมันจะได้ไม่หลุดการใส่ดินนั้นนะครับเราก็เอาภาชนะมาใส่ลงไปดินที่ผสมเพาะเมล็ดนั้นนะครับจริงๆเราก็มีสูตรหลายชนิดครับแต่เรามีดินณเวลานี้เรามีดินอะไรก็ได้โดยเฉพาะดินที่เกิดจากอะไรครับ
2: ตะกอน
0: ที่เราเรียนกันมาแล้วครับดินตะกอนตัวดีนะครับมีคุณสมบัติดีมากเลยในการเพาะเมล็ดนะและปลูกต้นกล้าได้ด้วยนะครับช่วยกันใส่ดินทีนี้การใส่เมล็ดนั้นจุดกำหนดใส่เมล็ดคือตรงกึ่งกลางนะตรงกึ่งกลางตรงนี้แล้วอย่าใส่ชิดริมใส่กึ่งกลางใน1ภาชนะเราใช้2เมล็ดถึง3เมล็ดตอนนี้ที่นี้คือตั้งเพาะตรงนี้แล้วเราจะไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเราก็ทำไมครับรดน้ำนะครับรดน้ำให้โชคลงไปเลยนะครับจะเห็นว่าดินทำไมยุบบ้างเล็กน้อย
3: เมื่อเพาะเมล็ดเรียบร้อยขั้นต่อมาครับเราก็ทำการปักชำในภาชนะที่เป็นขวดพลาสติกนะครับเพราะการปักชำในขวดพลาสติกนั้นมันจะไม่ต้องใช้เรือนเพาะชำไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ต้องควบคุมความชื้นการให้น้ำก็ไม่ต้องดูแลมากมายเพราะเราเพาะในปริมาณน้อย
0: ให้ตักครึ่งหนึ่งของขวดนะนี่ก่อนจะตัดขวดนั้นเราต้องเจาะรูก่อนจริงๆแล้วเจาะรูหลังก็ได้แต่จะไม่สะดวกนั้นเราเจาะรูตอนที่ยังไม่ตัดนี่จะสะดวกที่สุดนะถ้าเจาะก้นไม่ไหวก็เจาะข้างๆเนี่ยครับเรียนใช้ปลายเจาะลงไปเห็นไหมเนี่ยเจาะตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้เราตัดแบบไม่ขาดนะตัดแบบไม่ขาดนะครับตัดแบบไม่ขาดเราใส่ดินลงไปนะครับเขย่าไปเรื่อยๆนะครับเขย่าใช้วิธีการเขย่านะครับอย่าใช้กดมากนะกดมากเดี๋ยวจะมีปัญหาน้ำไม่ลงนะครับการปักชามเราควรปักชามตรงกลางนะปักตรงกลางนะครับนะแล้วก็ทำรูให้กว้างนะรูให้กว้างเท่ากับรากที่จะปักชามถ้าเราปักแบบนี้ทำให้รากเป็นไงครับช้ำแล้วก็กิ่งปักชามบางอย่างมันอ่อนช้ำนะครับแล้วลดน้ำอีกสักนิดนึงเพื่อให้ดินมันทำไมครับมันไปแน่นกับโคนรากรากจะได้ดูดน้ำได้ไวหรือโคนได้ดูดน้ำได้ไวนะครับปิดแล้วก็ใช้กาวย่นทำไมครับปิดช่วยครู
3: การสาธิตเนี่ยเราก็ให้เด็กทำต่อหน้าเราเลยนะเด็กทำได้หลายคนเนี่ยจะเจอข้อบกพร่องเราก็จะได้สอนเทคนิคสอนวิธีการแก้ไขเด็กได้ลงมือทำและเมื่อเขาไปทำที่บ้านจะปัญหาจะลดน้อยลง
0: เวลาใส่ดินนะครับอย่าเอาอะไรไปคนแล้วจะเป็นอะไรเป็นโคนเราก็ใช้วิธีการอะไรครับถ้ามันช่วยได้จริงๆก็คือใช้การเจาะข้างๆแต่การเจาะข้างในน้ำยังไม่ไหลนี่แสดงว่าเป็นไงครับน้ำอาจจะขังอยู่ด้านบนนั้นเราก็ปล่อยไว้ก่อนจะซึมที่หลังใบนี่ไว้ได้ครับใบนี่ไว้ได้ลองดูนะครับว่าถ้าเราปักแล้วใบมันงามขึ้นมาหรือมันฟื้นตัวขึ้นมาแสดงว่าความชื้นในนั้นมีเป็นตัววัดได้ชัวร์หนึ่งใบเนี่ย

0: นี้เป็นที่ห้องที่ก็ตักไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับดูลักษณะนะใบเริ่มทำไมครับ
1: เริ่มงอก
0: เริ่มแตกแล้วแสดงว่าโอกาสรอดมีไหมมีสูงเลยแสดงว่าเป็นไหมอันนี้

0: รอดแล้วนะครับ
1: ต่อมานะครับในโรงเรียนเรามีกระถางไม้ประดับจำนวนมากมีกระถางไม้ประดับจำนวนมากมีดินมากนะครับเราก็ให้นักเรียนนะครับเอากระถางไม้ประดับมาปลูกพืชผักสวนครัวก่อนเพราะตอนนี้พืชผักสวนครัวเป็นความจำเป็นในการประกอบอาหารหรือรับประทานนะครับเราก็เอาภาชนะหรือกระถางที่ปลูกไม้ประดับนะมาปลูกผักสวนครัวก่อนโดยใช้ดินกระถางเก่ามาผสมกับดินตะกอนที่เราเก็บได้ในโรงเรียนมาผสมกันครับ
0: เราจะกระถางเฟืองฟ้าเนี่ยถอนออกก่อนเอาไปปลูกพืชผักสวนครัวก่อนฉะนั้นใช้ดินเก่าของเขาเนี่ยครึ่งนึงผสมกับดินอะไรครับดินตะกอนที่เราเก็บมาเมื่อกี้อ้าวเริ่มทำเดี๋ยวทำสองกลุ่มนักเรียนช่วยกันสองกลุ่มเลยครับช่วยกันเร็วเอากระเบื้องที่เหลือกระเบื้องมาอุดรูครับกระเบื้องอุดรูเลยครับครับเราก็ได้ดินแล้วกระถางนี้ครับครูก็จะเอาเมล็ดคะน้าที่แช่น้ำไว้แล้วเนี่ยมาโรยครับการโรยก็คือใช้มือนี่เนี่ยโรยลงไปโรยห่างๆครับเนี่ยเมื่อเราโรยเมล็ดแล้วเราก็เอามือเกลี่ยเราจะเห็นเมล็ดครับตรงไหนมันติดกันเราก็เอามือเกลี่ยไปมือเกลี่ยแล้วเราก็รดน้ำการรดน้ำนี้อย่าเทพรวดลงไปครับใช้บัวฝอยนะครับใช้บัวฝอยนะแต่อันนี้บัวเราไม่มีแล้วนะครับเราไม่มีบัวเนี่ยเราเอามือพรมอย่างนี้ไปก่อนครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณคณะประมาณ5วันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเพื่อนทำไว้นะครับอย่างเพื่อนมาทำมาดูครับผักบุ้งจีนครับเป็นผักบุ้งจีนเพราะตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์3วันเริ่มงอกแล้วไหมพอพรุ่งนี้ปลื้มนี่5วันจะออกใบแล้ว5วันออกใบแล้วประมาณ30วันก็กินได้แล้วนะ
2: ที่บ้านทำเกษตรตอนนี้น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมทำให้พืชตายหมดแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะบอกให้พ่อไปปลูกด้วยถ้วยกระดาษเพราะที่บ้านมีกระดาษปิดกันแล้วก็ถ้วยจากพวกถ้วยโฟมแล้วก็ขวดเดี๋ยวจะมาทำปักชำ
3: เพราะว่ากระดาษที่โดนน้ำท่วมไปมันจะใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลยเอากระดาษมาใช้แทน
4: หนูก็จะเอาไปทำที่บ้านด้วยเพราะว่ามันเป็นพืชผักสวนครัวที่ต้องใช้ทำประจำจะได้ประหยัดในค่าใช้จ่าย
5: ก็สนุกดีครับครูได้สอนผมให้รู้จักเก็บข้าวของที่ไม่ใช้แล้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาตัดแล้วก็เอาดินใส่ปักชำอะไรอย่างเงี้ยด้วย
1: ประโยชน์ที่รับจากการเรียนการสอนเร่งรัดตรงนี้นะครับถ้านักเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันจริงๆเห็นความสำคัญจริงๆเนี่ยผมคิดว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้แน่นอนเลยนั้นขั้นที่หนึ่งคือสร้างทัศนคติที่ดีต่อเด็กต่ออาชีพเกษตรอันที่2เพื่อให้เด็กลงมือทําให้เด็กได้ทําจริงๆอันที่3ไปสู่ผู้ปกครองที่ทําในครัวเรือนอันที่4ถ้าเป็นประกอบอาชีพไปเลยก็จะดีนะครับอันนี้ก็เป็นหวังไว้4ประการนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในกรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มี

คาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวีดสโตนบิดไปเลยให้วีดสโตนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสักสองที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว I กับ R เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4รูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับ
เราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้0มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักนึงซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยา
ซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นเซสชั่นที่5ของการอบรมในชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งมีทั้งหมด6เซสชั่นด้วยกันนะคะสำหรับวิทยากรของเรามี2ท่านดร.มาร์จี้แอนเดอร์สันและอาจารย์เชรอนซันเชสสำหรับวันนี้วิทยากรของเราคืออาจารย์เชรอนซันเชสในหัวข้อของเซสชั่นที่5ว่า Revisiting Opinions Through Speaking ซึ่งเราจะพูดถึงการประเมินการพูดของนักเรียนนะคะสำหรับซีรีส์นี้ชุดนี้เนี่ยเน้นในทักษะการพูดแล้วก็การเขียนนะคะซึ่งเป็นทักษะซึ่งเราจะควรจะอบรมผู้เรียนของเรานะคะให้ใช้ทักษะนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้น Welcome you all to the English Language Teacher Training Video Conference Programorganized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited. The series called Unlocking Learners' Voices has 6 sessions, and this is session 5 on revisiting opinions through speaking. Our guest speaker today is Ajahn Chiran Sanchez from Thammasat University. Please welcome Ajahn Chiran.
1: Thank you, Ajahn. Good morning, everyone.Sadika, good morning. Good morning, Chiang Mai. Good morning, Hua Hin. I hope that your semester is going well with your students, right? I know everyone's very busy and learning a lot from each other, but today we are focusing on how we can make our classrooms much more enjoyable and also meaningful. All right, so last week,we were talking a lot about opinions through writing. But for today, or not last week, 2 weeks ago, but for today, we are talking about speaking opinions, speaking persuasively. So I hope we'll hear a lot from you today, from teachers today, their opinions, and also sharing your students' opinions. So for today's session, it's quite similar.From 2 weeks ago, we're going to review with Dr. Marty's concepts and talking about new concepts with persuasive speaking. And then after that, we're going to evaluate some student samples from you, your students, talking about how they could be better, what's good about them, and what can be improved. Third part,would be a fun speaking activity, hopefully fun for you and then fun for your students when you try it with them. And of course, we're going to be looking at some rubrics. We have a teacher that sent a rubric she used for her school and she and her colleagues. So we're going to be doing some rubric collaboration and drafting. And of course, the last part is thinking about how we can take this into our classrooms.Let's begin. So let's do a little review. Thinking back a few weeks ago, a long time ago, long, long, with a partner or by yourself, think of a few ideas or concepts about speaking persuasively or speaking what is in your head, your opinions. I'll give you about a minute.
0: อาจารย์จำได้ไหมคะในเซสชันที่2ของเราพูดถึงเรื่องการพูดนะคะในลักษณะเชิญชวนนะคะทำให้คนนี้คล้อยตามนะคะอาจารย์พอจะจำได้ไหมว่าประเด็นสำคัญนะคะที่ดร.มาร์จี้แอนเดอร์สันได้

0: All right. So if you were to write a short speech, very short, expressing your opinion about a topic, whether it's about the choice, about life's value decreasing, about overpopulation and overconsumption, whatever idea you think that the filmmaker was trying to say, and then the idea that you're trying to say, right? Whatever you learned from that clip, I'd like you to write a very short speech. So I'll give you time to brainstorm and focus and sharpen, shape your topic, right? And then I'll give you another few minutes to write a 30 to 45 second speech. Okay, so very quick, maybe three sentences, four sentences about the topic, your message, after you watch the film or that little clip.
1: ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจันเชให้อยากให้ลองเขียนนะคะให้อาจารย์เขียน speech ซึ่งความยาวแค่นิดเดียวค่ะไม่ถึงครึ่งวินครึ่งนาทีนะคะโดยใช้ topic จากโดย based on คลิปที่อาจารย์ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะค่ะลองดูนะคะ
0: So I'll give you a few minutes to talk with each other. What are you going to say in your speech? Then write a few sentences, and then I'll ask who is ready to share their speech about their topic based on the clip.
1: ค่ะถ้าทบทวนจากที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ให้ความเห็นนะคะท่านอาจารย์จากกรุงเทพก็ท่านหนึ่งก็พูดถึงคลิปเมื่อกี้นะคะที่เกี่ยวกับคนประชาชนกับลูกไก่ในโรงงานเนี่ยนะคะก็บอกว่า the more population the more chicken killed นะคะอันหนึ่งก็คือยิ่งถ้ามีประชาชนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ลูกไก่ก็จะถูกฆ่าเป็นอาหารมากเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากกรุงเทพเช่นกันก็บอกพูดถึง the right to make a choice นะคะระหว่างคนกับลูกไก่นะคะว่าคนเนี้ยยังมีโอกาสที่จะเลือกนะคะแต่ลูกไก่เนี้ยไม่มีเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในโรงงานเนี้ยก็มีคนในโรงงานโดยซ้ำไปที่จะคอยเลือกที่จะเลือกว่าตัวไหนโยนเข้ากล่องไหนนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์จากทางเชียงใหม่ก็พูดถึง the value of life decreases นะคะคือคุณค่าของชีวิตเนี่ยลดลงนะคะเมื่อเป็นประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะทุกคนกลายเป็นเหมือนเครื่องจักรไปหมดแล้วก็ emotionless ค่ะอันนั้นก็สรุปนะคะจากที่ท่านอาจารย์ให้คอมเมนต์ไว้อาจารย์ก็ดูก็เลือกเอาจากตรงนี้นะคะหรือว่าอาจารย์จะมีความคิดเห็นอะไรนอกเหนือจากนี้ลองร่าง speech นะคะสักครึ่งนาทีค่ะ
0: It's all right. This is just the first draft. Doesn't have to be polished. It's okay if it's 10 seconds, as long as your idea is out there. Who would like to share their quick speech on the topic? Maybe you have a title for your speech. Oh, yes.
2: Yes. So I start. The more the growth of the population, the more the chicks were killed. I wonder how many chicks would be killed for human food. Why stop killing the others and be vegetarian?
0: Oh, wow. Thank you. What was the last sentence again? Could you please say that?
2: Why stop killing the others and be vegetarian?
0: Ah, thank you. So what do you all think of that speech? Reaction? What are some words that you remember from her speech that are very strong for you? Why? Ah, thank you. Why? Why? Right? That's a question. That's great. When you're giving a speech and you ask a question to the audience, it could be, it's called a rhetorical question, right? There are questions that you can't really answer easily, or that you don't have to answer because you know the answer and you just keep it to yourself, right? So Ajahn asked, why do we have to keep killing the chickens? Why can't we just be vegetarians, right? And it's making us think, making us feel a little guilty a little bit, right? So yeah, exactly, thank you. Why? All right, who else would like to share? Oh, Ajahn Da.

0: นะคะก็อย่างเช่นที่ท่านจบด้วยคำถามนะคะอย่างเช่นว่า why don't stop killing and become vegetarian นะคะหรือว่าเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งจบไปจากท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะ do you know where we are going นะคะซึ่งเป็นคำถามคือช่วยจุดประเด็นช่วยทำให้รู้สึกผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามทันทีเลยนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้คำซ้ำๆนะคะอย่างเช่นท่านอาจารย์รุจิรานะคะที่ตั้งคำถามไว้ท้ายเนี่ยก่อนคำถามก็บอกว่า we are rushing rushing rushing do you know where we are going นะคะก็จากคำว่า rushing rushing rushing ใช้เป็น repetition of word นะคะซึ่งจะเน้นความรู้สึกร่วมนะคะเพื่อผู้ฟังแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ดารัตน์ก็ใช้คำว่า smart ใช่ไหมคะที่บอกว่า smart people smart heartนะคะอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่นะคะก็ใช้คำที่ลักษณะเป็นเหมือนกับอาจารย์เชบอกว่าเป็น command นะคะเป็นเหมือนออกคำสั่งหรือว่าเป็นการบอกเป็น imperative นะคะอย่างเช่นบอก slow down smell the roses bring life back อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็จบท้าย speech อันนั้นก็เป็นการที่ทำให้รู้สึกคล้อยตามได้เช่นกันนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าจำเอาไปใช้ค่ะ
1: Thank youAnd so with these speeches, and when you have your students do your speech, I'm sure you do some sort of evaluation, whether informal or not. And I included in this session the same slide from last session about the characteristics of persuasion, the ethos or the character, the pathos or the emotion, the connection with the audience, and the logos, the logic behind it.So I will leave this here, but we will continue thinking about these three items throughout the session. So it's about wondering whether the speaker has these qualities in his or her speech. So from this past exercise, what new concepts, what new ideas can you share? What can we add to what we learned before? Can you think of anything about opinions about persuasive speeches? Anything new, an insightful idea? We did talk about the question, right? Adding a question for the audience to think about, or for the listener or the reader to think about. So your speech can have a question in it, right? Making people think.And we can have really pick really good words, words that can wake us up, words that can be repeated. And so it is in our head. It's emphasized, those words, right? So we can remember it more. So that's a technique with persuasive speeches, opinions, right? And trying to create an image in our head.One thing that I also tell my students is when you're going to have a speech, when you're going to give a speech about something or an opinion, it's an opinion you have to believe in. Because if you don't believe in it, I think we can see it, right? You have to really believe in your opinion. That way, your ethos is strong, right? That way, we can believe in you. So I think that's one thing that I always remind my students.You have to really believe in what you are saying. Yeah. So here are some other concepts. KISS, K-I-S-S. Keep it simple and succinct. Succinct means concise, straight to the point, focused, succinct. Simple and succinct.When you give an assignment to your students in class and ask them to give their opinion about anything, it could be something simple, like what do you think about, I don't know, football, right? Or what do you think about this song? Just keep it simple, right? How do they feel about it? What do you want to tell your friends? What do you want to tell your classmates? Short, simple, to the point. And you're focusing on that one message.That one message you really want to get across, that you want to tell everybody.

0: What do I want to say? What point do I want to make? So that's one other thing for persuasive speech. Focus on that one message. I like the KISS one. Keep it simple and succinct.
1: ค่ะขอกลับไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะที่อาจารย์เชถามว่าเราได้อะไรประเด็นอะไรเพิ่มนะคะจากที่ได้เคยทราบมาแล้วเรียนรู้มาแล้วนะคะจากเรื่องการพูดหรือว่าการเขียนแบบ persuasive เนี่ยนะคะก็อาจารย์ก็พูดถึงที่ท่านสรุปไปแล้วเมื่อกี้นะคะการใช้คำถามการเลือกใช้คำนะคะ strong words แล้วก็ เป็น repetition นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะแล้วประเด็นสำคัญเนี่ยอาจารย์เชบอกว่าผู้พูดเนี่ยต้องเชื่อในตัวเองด้วยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดนะคะอันนั้นน่ะจะ convincing มากๆนะคะแล้วก็มาถึง KISS ค่ะ KISS นะคะก็คืออาจารย์บอกว่า message ที่เราส่งออกไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดหรือเขียนเนี่ย keep it simple and concise นะคะ succinct คือ concise นะคะคือง่ายแล้วก็สั้นแล้วก็ให้ตรงประเด็นที่สุดแล้วก็ควรจะมี message เดียวคือไม่ใช่นำเสนอหลายๆประเด็นพร้อมๆกันก็จะขาดน้ำหนักไปนะคะก็ควรจะประเด็นเดียวแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะมีโฟกัสแล้วก็สั้นแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะใช้ภาษาที่ง่ายค่ะ
0: Thank you. So what we're going to listen to now is a very short impromptu speech. Impromptu meaning unrehearsed, not rehearsed. So they didn't practice it. Maybe a little bit to themselves, but they didn't practice it for a long time. And little time for planning.That's impromptu, very spontaneous, right? So this is one of my students from my speaking class. Her name is Ja. I asked her permission before I play this today. And she said, of course, you can play it. And this class, this exercise, was an impromptu speech exercise. I gave a topic. The title was, The Measure of Wealth is Not by Money,and not by possessions. So wealth cannot be measured by your money or by your things. And so I gave them 5 minutes to write down their ideas, sentences, or just notes. And then I say, okay, please tell me your speech. And I did not give a time limit. I just said, give me your speech. And so this is Ja's speech on money. There is a script in your packet. There is a script. It starts with good morning, everyone, or good afternoon, everyone. It should be the first one in your packet. Okay, I listened to it and I wrote the script 2 nights ago. So, all right, and when you're listening, does she keep it simple? Ask yourself, does she keep it simple? Does it have one main message? How do you think she can improve her speech?Okay, คุณพุ่ม whenever you are ready.
1: ค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ อย่าเพิ่งเปิดนะคะ ค่ะ สำหรับคลิปนี้ที่จะได้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องหัวข้อคือเรื่อง Money นะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เชนะคะอาจารย์ให้โจทย์ไว้ว่า wealth cannot be measured by money or things that you have นะคะคือความร่ำรวยเนี่ยไม่วัดไม่ได้ด้วยเงินหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานนะคะที่อาจารย์เชนำมาแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำถามก็คือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะkeep it simple คือ speech เนี่ย simple ไหมแล้วก็มีประเด็นสำคัญแค่ประเด็นเดียวที่สื่อถึงหรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะปรับยังไงนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เหมาะยังปรับปรุงได้นะคะเราจะเสนอว่าควรจะปรับปรุง speech อย่างไรค่ะเชิญฟังได้ค่ะ

0: that student a 1, 2, 3, 4, 5, whatever, in according to that criterion. So the rate and the reason, or why. The first criteria is organization. Does her speech have structure? Is there a clear introduction, a body, and a conclusion? The second one, support. Is there sufficient support with examples or maybe a personal story, something she heard of and that she wants to share? Third one is tone. Tone is very important when you are speaking, also when writing. But when you're speaking, you are sharing it with your voice. So the tone of your voice is very important. Is it mature? Is it convincing? Does the person sound confident? The fourth one, volume. Is the person loud? Not shouting, but just loud. Does the person speak clearly also? So pronouncing every word as best as he or she can. And the last one, of course, when you are speaking, making eye contact, right? Not looking at the paper, not looking down, but eye contact and body language. Back straight, shoulders down, looking up, right? Also, maybe sometimes using a hand to point or go like this, right? So body language also. So just these five criteria, and then a rate from 1 to 5, and then explaining why. And of course, throughout all of the student examples, you are more than welcome to change the rubric a little bit, because maybe for your students, some of these don't apply, or you can add something or change something. So we will be working on how you can tailor or create a rubric specific for your class or your activity.
1: ค่ะก็ดูสไลด์นี้นะคะที่เป็นรูบริกส์นะคะเป็นหัวข้อที่เราจะประเมินนะคะการพูดของนักเรียนของเรานะคะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาส่งมาให้นะคะสำหรับรูบริกนี้นะคะก็ไม่มีหัวข้อ organization นะคะคือการเรียบเรียงลำดับเนื้อหานะคะที่เขาพูดเนี่ยนะคะว่ามี introduction มี body มี conclusionครบไหมนะคะ support ก็อย่างเช่นว่าให้ตัวอย่างหรือว่าให้ facts นะคะให้ข้อเท็จจริงนะคะให้เรื่องราวที่ยกมาเป็นตัวอย่างได้ไหมนะคะโทนก็คือวิธีการลักษณะการพูดของนักเรียนเนี่ยนะคะน่าเชื่อถือไหมนะคะแล้วก็ volume นะคะเสียงดังพอไหมชัดเจนไหมนะคะการออกเสียง eye contact body language อันนี้ก็สำคัญนะคะว่าผู้พูดเนี่ยใช้สื่อสารทาง body language นะคะการมองหรือเปล่าหรือโมแต่อ่านสคริปต์นะคะเพราะเวลาพูดนี่สำคัญนะคะก็คือว่ามันไม่ควรจะดูสคริปต์นะคะค่ะ
0: Thank you. So let's ask the teachers that sent in their students' voices. Could you please share what was your overall reasoning behind?Your activity.
1: ค่ะจากท่านอาจารย์ที่ส่งคลิปมาให้นะคะท่านอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อยากจะทราบถึงเหตุผลนะคะที่อาจารย์ให้งานนี้กับนักเรียนนะคะว่าอาจารย์บอกนักเรียนว่าอะไรบอกโจทย์ว่าอะไรค่ะ
0: อาจารย์โชลดา
2: Good morning, everybody.When I have the homework last time we met, I told a student about how to make the world go green to save the environment. Because last time we have flooding topic, so we connect to go green to the world. And I give the vocabulary list about making the world better to solveThe global warming, and then I let them to have maybe around 10 minutes to preparing their speech, and we take a video. That's it.
0: Yes, thank you, Ajahn. You did send me the vocabulary list, and I think their discussion questions before they wrote their speech, and it's very appropriate that this was the theme or topic.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: time for us to think about what we can do for our classrooms, what we can do for our students with regards to giving opinions through speaking. What new ideas from this session, from your previous sessions, can you take to your classrooms? How can you unlock your students' voices? So for the last session, session 6 in 2 weeks, we are going to focus on how you are continually trying to unlock your students' voices. So it's not something that the homework isn't necessarily sending in something specific, right? If you can, if you want. But I would like you to come in 2 weeks to share how you, in your classroom, are helping to unlock your students' voices. If you have a specific example to give, please feel free to bring it that day. I encourage you to share how you are unlocking your students' voices in 2 weeks. If you would like to send it to me via email, my contact information is here, and I think most of you already know it, shay.sanchez@gmail.com. You can send me an MP3 file if they have an audio, or a video file if you have a class activity where they were unlocking their voices through some sort of video or documentary or anything. You can also send me a writing piece, something that you think is a good model for everyone else to learn from. You could also post it on Facebook if you like.
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะอาจารย์เชก็ขอให้ท่านอาจารย์นะคะช่วยส่งงานของนักเรียนนะคะของอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นรวมทั้งโจทย์ที่อาจารย์ให้นักเรียนด้วยนะคะคือเป็นกิจกรรมใดก็ตามที่อาจารย์นำไปใช้นะคะอาจารย์อาจจะเคยใช้มาก่อนที่จะมาเข้าเซสชันนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับการที่จะช่วยนักเรียนช่วยอันล็อก their voices นะคะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกการนำเสนอฝึกการ expressThe opinions นะคะอาจจะเป็นทั้งการเขียนการพูดนะคะหรือจะเป็นทักษะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะที่เกี่ยวเนื่องกัน integrated ก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ทำอยู่แล้วก็ได้เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ได้ไอเดียจากเซสชั่นของเราแล้วนำไปปรับก็ได้นะคะอยากให้อาจารย์ส่งเข้ามานะคะที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะขึ้นให้อีกนะคะค่ะสำหรับเซสชั่นสุดท้ายนะคะคือจะเป็นอะไรก็ได้ที่อาจารย์คิดว่าเป็นวิธีการที่อาจารย์ช่วย unlock students voices นะคะก่อนจะจบกันนะคะอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรที่จะสรุปนะคะเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะอยากจะเรามาพูดถึงเรื่องถ้าเราจะนำเข้าไปในชั้นนะจากที่เราทำการกิจกรรมวันนี้ประเด็นที่อยากจะเรสก็คือในเรื่องของที่อาจารย์หลายท่านได้พูดคือเรื่องของการเตรียมตัวนักเรียนนะคะก็คือจะเป็น unlocking students voices ก็จริงแต่ว่ามันก็จากที่เราเห็นคุณภาพของเด็กแล้วก็เราเห็นประเด็นว่าบางอย่างจุดอ่อนที่เด็กอาจจะมีก็คือเรื่องของการที่อาจจะหาข้อมูลได้มาซัพพอร์ตได้ไม่ชัดเจนมากนักตรงนี้อาจารย์อาจจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เตรียมตัวแล้วก็เน้นตัวนี้ให้เด็กได้เห็นวิธีการง่ายๆน่าจะเอาไครทีเรียที่เราต้องการจะให้เขาเห็นเพราะว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทำให้ดีให้เขาชัดเจนกันตัวเกณฑ์ที่เราต้องการให้เขาเราจะประเมินเขานะคะอันนี้อยากจะฝากว่าอีกตัวนึงที่อยากจะฝากก็คือหลังจากที่เมื่อเด็กได้นำเสนอแล้วถ้าเรามี peer evaluation อย่างที่ท่านอาจารย์ชลดาได้ทำก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เด็กเขารู้สึกตื่นเต้นนะคะอาจารย์ดารัตขอโทษนะจะได้รู้สึกตื่นเต้นและที่สำคัญก็คือน่าจะมีเรื่องของ self evaluation ด้วยเพื่อเด็กเขาที่อาจารย์เชพยายามจะให้ทุกท่านที่นำเสนอแล้วก็แสดงความคิดเห็นของตัวเองตรงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องปรับอะไรก่อนที่อาจารย์จะรีแอคนะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยรีแอคเป็นคนสุดท้ายโดยการให้กำลังใจแล้วก็บอกจุดเพิ่มเติมแต่ให้จุดอ่อนที่เขารู้สึกนี่ไม่ใช่มาจากเราแต่มาจากตัวเขาเองนะเขาก็จะได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเพราะว่าการคอมเมนต์มันเกิดจากตัวเขาเองไม่ใช่จากผู้อื่นค่ะ ก็ขอให้อาจารย์มีความสุขกับการทำกิจกรรมดีๆให้เด็กนะคะ
1: ครับประเด็นของอาจารย์สิริศรีที่สรุปนะคะก็คือช่วง preparation นะคะก็คืออย่างเช่นว่าเอาเกณฑ์เนี่ยให้นักเรียนดูก่อนนะคะเมื่อให้โจทย์แล้วก็เอาเกณฑ์ดูก่อนว่านี่นะเราจะประเมินงานของนักเรียนเช่นนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าให้มี peer evaluation นะคะก็คือให้เพื่อนลองประเมินหลังจากนักเรียนหลังจากได้ฟังหรือได้ดูงานของนักเพื่อนนักเรียนด้วยกันแล้วก็ให้นักเรียนที่ทำงานนั้นมีประเมินตัวเองด้วยนะคะค่ะ
2: ขอแถมนิดนึงค่ะอีกนิดเดียวค่ะคือความจริงเราจะเห็นว่าการที่เราให้เกณฑ์เด็กไว้นี่คือสมบูรณ์แต่เราอยากจะเปิดโอกาสให้เด็กเขาได้เลือกเกณฑ์เองว่าในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของการทำของเขาเขารู้สึกโอ้โห5ใครทีเหลือเยอะไปหนูขอแค่3เลยแล้วก็น่าจะผ่อนปลนให้เพื่อสร้างเกิดให้เขาเกิดความรู้สึกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองเลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะทำได้ดีนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มเกณฑ์ไปทีละน้อยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่ดีมากนะคะให้นักเรียนนี่กำหนดเกณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะคือช่วยกันปรับเกณฑ์กับครูนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเซสชั่นที่5นะคะก็พบกันครั้งหน้าเซสชั่นที่6ก็อย่าลืมส่งงานเข้ามานะคะที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะค่ะจนกว่าจะถึงวันนั้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: Thank you ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว

0: ไปไหนอ่ะ
1: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
1: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก๊อกขอค้างคืนหนึ่งนะอ่ะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะ
1: หนู
0: กี่ตัวสามตัวอ้าวลองนับดูสิใช่หรือเปล่า
1: หนึ่งสองสาม
0: วันหนึ่งหนูสามตัวเดินเที่ยวเล่นในป่าขากลับเกิดพัดหลงตะวันลับฟ้าไปนานมากแล้วหมอกก็ลงหนาขึ้นทุกทีหนูสามตัวไม่รู้จะทำยังไงดีจึงลองกวาดสายตาไปรอบๆตัวในความมืดเห็นไฟที่ไหน
1: ที
0: ่บ้านอุ้ยเห็นไฟในบ้านก็เห็นไฟอยู่ในบ้านหลังหนึ่งคืนนี้เราไปขอค้างที่บ้านนั้นกันเถอะก๊อกก๊อกขอค้างคืนหนึ่งนะแต่ไม่ว่าจะเคาะแค่ไหนเคาะยังไงก็ไม่มีใครขานตอบเลยทำยังไงดีล่ะสงสัยคืนนี้ต้องนอนนอกบ้านแน่ๆเลยหนูสามตัวค่อยๆบิดลูกบิดแครกอุ๊ยประตูบ้านเปิดได้ด้วยอ่ะเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าบ้านนี้บ้านใครก็ไม่รู้ขอค้างสักคืนหนึ่งเจ้าของคงไม่ว่าอะไรหรอกสักคู่หนึ่งก็มีเสียงฝีเท้าดังอยู่ด้านนอกเสียงดังขนาดนี้จะใจร้ายไหมเนี่ย
2: คุณครูเบญจวรรณนำเทคนิคการอ่านหนังสือภาพจากกูรูมาใช้โดยคุณครูได้ใช้การเปิดหนังสือการอ่านเว้นวรรคออกเสียงให้ชัดเจนและกระตุ้นนักเรียนให้มีส่วนร่วมกับเรื่องที่คุณครูเล่าซึ่งเด็กๆ ก็สนุกสนานและมีส่วนร่วมในการพูดตามและตอบคำถามตลอดการเล่าของคุณครู
0: ก็คือเด็กๆสนใจในการที่จะตอบคำถามแล้วก็มีอยากมีส่วนร่วมในการทำท่าทางแล้วก็กิจกรรมร่วมกับคุณครูมากขึ้นนะคะดูเด็กๆสนใจมากก๊อกนี่ก็จะเหมือนสังคมปัจจุบันนี้ค่ะก็คือว่าจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็สอนให้เด็กๆมีน้ำใจเด็กก็จะดูจากในนิทานแล้วก็ดูว่าคนไหนที่ควรจะเปิดรับหรือไม่เปิดรับอย่างคุณหมีอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าคุณหมีมีความใจดีแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆทุกคนค่ะ
3: ก็ลูกกระต่ายกับหมี
4: หนูกระต่ายและคุณหมีคุณครูพูดแล้วก็สนุกแล้วก็ทำตาม
5: ก็ขอครั้งคืนหนึ่งนะ
6: มีห่านตัวหนึ่งหน้าบึ้งหน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดทั้งวันแต่ห่านตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงเพลงอะไรคะ
7: อีเล้ง
6: เค้งโค้งไปอ่านหนังสือเขาลือโฆษณาเที่ยวสุดสัปดาห์เชิญมาเมืองใหญ่เจ้าห่านอยากไปส่งเสียงเป็นเพลง
7: อีเล
6: ้
7: ง
6: เค้งโค้งหน้านี้นักเรียนดูเจ้าห่านกำลังเดินอยู่นั้นเดินเที่ยวอยู่ก็มีใครมา
8: เจ้าลิง
6: มันทำอะไรคะ
8: แย่
6: งกล้องไปเจ้าห่านรู้สึกเป็นยังไง
8: ตกใจ
6: หมดเลยก็ร้องเป็นเพลงอะไรอีกคะเข่งโค้งอีก
2: ทางด้านคุณครูลำยวงก็ได้นำเทคนิคการอ่านหนังสือภาพมาใช้กับนักเรียนเช่นกันซึ่งนำมาส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาโดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการพูดตามเนื้อเรื่องไปกับนิทานขณะที่คุณครูเล่า
6: เทคนิคการใช้หนังสือภาพนะคะข้อดีก็คือเด็กได้เห็นภาพเด็กก็จะสนใจในการที่เราเล่าเรื่องแล้วมันมีภาพประกอบเนี่ยเด็กก็จะสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังมากดีกว่ากับที่เราเล่าโดยที่ไม่มีภาพประกอบนะคะเราควรอ่านเสียงปกติไม่ทำเสียงต่างๆคือเราอ่านในเสียงปกติของเราแต่ให้อ่านให้ชัดเจน วรรคตอนให้ถูกต้องเด็กก็จะตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจค่ะ
5: อีเลนเคียงคุ้งครูร้องไห้บักหนูก็ชอบฟังกับเพื่อนๆ
7: ชอบนิทานเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังมีหมูมีหมาป่ามีฮิปโปมียีราฟ
8: เดี๋ยวนี้สนุกกว่าเดิมแล้วก็หนูอยากอ่านจำมั่มแข่งขันวิ่งลงคะแนนจำมั่มบอกว่าไม่เอานะครับแม่ไม่เอาครับ
9: ทีนี้เรามาดูต่อให้จบแล้วก็สังเกตให้มากขึ้นว่าในเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวการควบคุมหนังสือเนี่ยเราทำอย่างไรแล้วก็อะไรเป็นตัวกำหนดให้เราต้องเคลื่อนไหวหนังสือนะครับชาติหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของหัวขโมยแมวน้อยไม่ชอบหัวขโมยเลยหัวขโมยพาแมวน้อยเดินย่องเหมือนแมวไปทั่วเมืองมืดๆหัวขโมยจะเข้าไปขโมยของเฉพาะบ้านที่มีหมาระหว่างที่หมามัวแต่เห่าแมวน้อยหัวขโมยก็งัดกุญแจเปิดหีบสมบัติวันหนึ่งแมวน้อยถูกหมากัดตายในเรื่องของการควบคุมหนังสือเราเห็นอะไรคุณครูคิดว่าอะไรเป็นตัวกำหนดให้ผมต้องขยับหรือว่าต้องเคลื่อนไหวหนังสือ
0: บทบาทของเรื่อง
9: เวลาเราฟังเวลาเราอ่านเราก็จะรู้สึกได้ว่าพอถึงตอนนี้ปุ๊บหนังสือมันน่าจะเคลื่อนไหวไปในทางไหนบ้างนะครับหนังสือภาพเนี่ยนอกจากแสดงภาพแล้วเนี่ยหนังสือจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเนื้อหาขึ้นอยู่กับภาษาแล้วหนังสือเคลื่อนไหวไปอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยภาษาด้วยแล้วก็ภาพอีกต่างหากคุณครูลองเปิดแล้วก็ถือหนังสือแบบนี้ทุกคนลองถือหนังสือแบบนี้ก่อนจะรู้สึกว่าจะถือถนัดไหมครับความเป็นปกแข็งใช่ไหมครับคุณครูลองดูว่าเราจะถือหนังสือแบบไหนได้บ้างบางคนอาจจะจับแบบนี้ถนัดบางคนอาจจะถือแบบนี้มีเพื่อนผมบางคนถือหนังสือเหมือนโหนรถเมย์แต่ถ้าถนัดก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือการเปิดถือหนังสือก่อนที่จะทำไมเปิดอ่านฉะนั้นวิธีการถือหนังสือจะต้องนิ่งถึงแม้ว่าจะเคลื่อนไหวแต่ก็ต้องเคลื่อนไหวแบบมีระนาบไม่ใช่เคลื่อนไหวแบบสเปะสปะหนังสือเวลาอยู่ในมือของเราอยู่ในมือของคุณครูเนี่ยต้องเป็นวัตถุที่สง่างามนะไม่ใช่กิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนะพอถือเสร็จแล้วลองเปิดดูสิครับลองเปิดพอเปิดปุ๊บเราจะถือหนังสือตรงไหนเวลาเราเปิดหนังสือแล้วเราจะถือตำแหน่งไหนครับแล้วพอเวลาเราเปิดเราก็เอาแนบข้อหาตัวแล้วก็เปิดแล้วก็เอาคืนตำแหน่งเดิมก็ได้นะแต่บางครั้งเราอาจจะมีวิธีการแอบเปิดแบบนี้อ่านไปแล้วอีกมือหนึ่งเราก็ทำงานไปฉะนั้นหนังสือเนี่ยก็จะเป็นอะไรหลายๆอย่างตามแต่เรื่องเขากำหนดแต่มันจะต้องสอดคล้องกับอะไรนะทบทวนอีกทีนึง
10: เนื้อหา
9: เนื้อหาถ้อยคำแล้วอะไรอีกครับที่เด็กเห็น
10: ภาพ
9: รูปภาพเราก็ต้องพิจารณาทั้ง3ส่วนนี้ประกอบกันไปด้วย
11: นิทานเรื่องผักกาดยักษ์หัวผักกาดยักษ์สีอะไรคะ
12: สีชมพู
11: มีคุณตาคนหนึ่งคุณตาคนนี้ปลูกหัวผักกาดไว้ใกล้บ้านแล้วก็บอกกับเจ้าหัวผักกาดว่าโตเร็วๆ เป็นหัวผักกาดหวานๆ นะโอ้โหกลายเป็นหัวผักกาดยักษ์ใหญ่มากเลยคุณตาก็ดึงหัวผักกาดคุณตาดึงใช้มือทั้งสองข้างดึงเอ้าหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยหัวผักกาดไม่ยอมหลุดคุณตาจึงไปตามยายมาช่วยยายมาดึงตาตาดึงหัวผักกาดแล้วทั้งสองก็ช่วยกันดึงหัวผักกาดหุยเล่หุยเอ้าหุย
12: หัวผักกาดก็ยังไม่ยอมหลุด
2: คุณครูประภัยนำเทคนิคการใช้หนังสือภาพประกอบการอ่านหนังสือภาพมาใช้กับนักเรียนโดยมีการขยับหนังสือภาพตามเนื้อเรื่องซึ่งทำให้นักเรียนสนุกสนานและมีส่วนร่วมกับสิ่งที่คุณครูเล่ามากขึ้นและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาและด้านร่างกายไปพร้อมกันอีกด้วย
12: หัวผักกาดหลุดแล้วตบมือให้คนเก่งหน่อยสิเห็นไหมการช่วยกันแล้วทำให้ของใหญ่ๆยักษ์ๆสามารถหลุดออกมาได้เด็กๆมีอะไรก็ต้องช่วยกันถึงจะสำเร็จเหมือนเจ้าหัวผักกาด
13: ตอนแรกเราก็จะเล่าแบบธรรมดาคือไม่มีการเคลื่อนไหวของหนังสือแต่พอเราใช้หนังสือแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเนี้ยเด็กเขาก็จะสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้มีเด็กได้มีส่วนร่วมเช่นโยกตัวร่วมกับเราแล้วก็ทำท่าดึงหัวผักกาดกับเราแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็พอหลังจากฟังเสร็จเขาก็ไปทำท่าดึงเข้าแถวต่อกับเพื่อนอย่างที่จักเห็นมานะคะแล้วก็เขาก็ขณะที่นั่งทำงานระบายสีเขาก็จะร้องเพลงหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยประกอบไปด้วยซึ่งดูแล้วเขาได้จากหนังสือนิทานได้ความบันเทิงได้ความร่วมมือร่วมใจกันได้เยอะเลย
14: หัวผักกาดยักษ์ดึงไม่ออกแล้วดึงออกแล้วไม่ต้องให้เด็กๆกินแล้วมันไม่หลุด
15: ผักกาดยักษ
16: ์ดึงแล้วก็ดึงไม่ออกหุยเล่
17: ให้ตามันดึงผักกาดแล้วผักกาดมันจะหลุดแล้วตาดึงคนเดียวไม่ได้ต้องดึงสองคนแมวหมาแล้วหนูแล้วมันจะดึงออกมาได้มันตัวใหญ
9: ่หลังจากที่คุณครูได้ดูวิธีการเล่านิทานอ่านหนังสือให้คุณครูฟังแล้วคุณครูก็จะได้นำไปใช้เล่าและอ่านให้เด็กฟังอย่างมีชีวิตชีวาทีนี้เราลองมาช่วยกันสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าถ้าเราเล่าถ้าเราอ่านประสาทสัมผัสอะไรที่เด็กๆเนี่ยในตัวเด็กเนี่ยจะทำงานขึ้นเป็นอย่างแรกครับ
18: หู
9: ใช่ไหมครับเด็กๆจะได้ยินเสียงก่อนเลยถึงแม้ว่าบางคนอาจจะนั่งแบบไม่สนใจใช่ไหมครับไม่ได้มองดูว่าครูหยิบอะไรขึ้นมาจะเล่าจะอ่านอะไรแต่หูเขาต้องได้ยินได้ยินก่อนเป็นอันดับแรกเลยพอได้ยินปุ๊บเขาทำไมต่อไปครับ
18: คิด
9: สมองก็จะคิดแล้วก็จินตนาการแล้วก็คิดเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับพอสมองคิดเอ๊ะสนุกหรือไม่สนุกเอ๊ะเรื่องเป็นยังไงนะเด็กก็จะทำไมเริ่มหันมาหาเราพอหันมาดูปุ๊บอะไรทำงานต่อไปประสาทสายตาใช่ไหมครับเด็กก็จะใช้สายตาเก็บประสบการณ์แยกแยะนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนั้นเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทางตาเพื่อการอ่านแล้วต่อไปอาจจะส่งผลไปถึงปากเริ่มมีการโต้ตอบปากก็ทำงานนะครับแล้วพอเล่านิทานจบปุ๊บเราให้เด็กวาดรูปอะไรทำงานต่อไปครับ
18: มือ
9: ทำงานและสุดท้ายเลยนะครับไม่ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่ไม่ว่าเด็กจะอยู่กับเราหรืออยู่กับเพื่อนๆในบรรยากาศของการที่เขาได้ฟังนิทานได้ดูหนังสือภาพเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้าน

0: นทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำเสียได
2: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
0: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
2: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
0: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถ

0: หลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลโดยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม่
1: ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดู

0: แหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.thกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
1: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
3: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v สูงออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับเพราะถ้าเราปรับไปถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัว ตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย
5: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ

0: ดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณทิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์บรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนม์มาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: ที่สำนักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ช่วงวันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: นายน2569เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

วันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: นอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
1: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากันหนึ่งพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
0: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จาก2อารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
0: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
1: และตามที่พระเดชพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้น

0: พุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและจะกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
1: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

ระรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพอักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระกรรม

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศธค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศธ

0: สักครู่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพะทุกขวินาศายะปริตังรูชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายะปริตังรูชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

กวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสาปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์10รูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์10รูปประกอบด้วยรูปที่1สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระ

ศรีมหาธาตุรูปที่6พระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่7พระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์ตรารามรูปที่9พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

เรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำรวมถึงกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้ว

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

0: จารณีนะ
1: สห
0: ปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

มาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จวัสสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยา

อาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้
จึงเป็นเหตุให้พากัน

พฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตัตตะมะพิญญายะสัทธะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธธรรมรัตข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตถะจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัทธจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุล
ให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาตัจฉะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถะจริยาในส่วนของอัตตัทธะจริยาระยาตัทธะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์

0: ที่คุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระกติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญะวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตตจริยา3ประการคืออัตตจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตตจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทประเด็นธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษดาอธิปัญโยประเด็นธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทธพโลประเด็นธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ธรรมเนียมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเฉกเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปริยัตินะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สี่รูปจารีมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้งสี่รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปริยธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปริยธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทพโลปริยธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

ระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ

0: ระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญาธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปัณฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและ

สำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะ

ประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: นอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.ในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาพิรมนั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 น.หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปจนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

0: ครับ
1: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เกิดขึ้น
1: หมอว่ายังไงลูกโป่งก็ขึ้นเยอะสุดอะค่ะเวลาขัดถ้ากับผิวหนังอะค่ะจะไม่ค่อยมีขนเท่าไหร่ก็เลยเอามาถูหัวมันจะช่วยให้เกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่า
2: ก็อยากจะรู้ครับว่าถ้าทดสอบกับผ้าสักหลาดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
3: มันก็แบบ
4: จ๋อต่อต่อ
3: มันก็ขนน่ะขนมันมีคนเรามันมีใช่ไหม
5: มันมีกับขนสัตว์
0: เดี๋ยวขอตัวแทนนะครับขอตัวแทนนะครับออกมาทำให้ดูนะครับนักเรียนดูนะครับเห็นไหมนะเฮอร์ไมโอนี่นะครับเฮอร์ไมโอนี่นักเรียนสังเกตดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรครูให้เวลาเธอคิดและให้เวลาเธอพิปรายร่วมกันในกลุ่มละนะครับนักเรียนนะครับคิดว่ามันมีอะไรมากระทํากับมันนะครับมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอ่ะยืนครับ
2: จากประจุไฟฟ้าเวลาขัดกันจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเมื่อเอาไปได้กับสิ่งของที่มีมวลน้อยๆจะทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ครับ
0: โอเคนะครับครูยังไม่บอกว่าถูกนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะถ้าเราเนี่ยถามคำถามหรือยิงประเด็นคำถามให้เขาแล้วหรือว่าทำให้เขาเรียนรู้แล้วจากการทดลองเนี่ยว่าแต่ละประเด็นคำถามเนี่ยนะครับเขาต้องคิดใช่ไหมครับหากผมเฉลยนะครับในประเด็นคำถามต่างๆเนี่ยนะครับถามว่าเด็กคนอื่นที่เขาต้องการที่จะอยากจะเสนอความคิดเห็นเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะหยุดคิดทันทีใช่ไหมครับเมื่อหยุดคิดปั๊บเหมือนเป็นการตัดบทบาทเขาออกจากการเรียนการสอนเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยศักยภาพของเด็กไม่เท่ากันตรงนี้ข้อสำคัญครับเราต้องคำนึงถึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนเด็กแต่ละคนเนี่ยทุกคนแหละครับอยากจะแสดงความคิดเห็นเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นหากมีเด็ก1คนขึ้นตอบนะครับแล้วผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วเด็กคนอื่นจะตอบไหมครับไม่ตอบความคิดเห็นอื่นจะหยุดชะงักทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับและเป็นจุดที่จะทำให้นักเรียนหลายๆคนในคลาสเรียนเนี่ยนะครับได้มองเห็นจุดที่แตกต่างนะครับแล้วนำไปสู่กระบวนการคิดได้อย่างดีทีเดียวนะครับ
6: เพราะว่าเวลาเราเอาวัตถุสีกันจะทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานไปที่อิเล็กตรอนทำให้มีค่าประจุบวกมากขึ้นเมื่อเราไปดูดกับวัตถุอื่นที่มีค่าเป็นปกติจะ

0: ทำให้ประจุบวกที่มากนั้นไปดูดประจุลบประจุลบจากวัตถุอื่นทำให้ดูดขึ้นมาได
1: ้ครับเอาละเราได้อะไรเยอะแล้วครับปรบมือให้เพื่อนเลยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เพื่อนตอบเรามาเนี่ยนะครับถูกหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าไอแรงที่เธอเห็นเนี่ยระหว่างที่เธอนะครับทดลองขัดถูขัดสีกับตัวเองเนี่ยแล้วมันดูดเศษกระดาษขึ้นมาได้เนี่ยแรงที่ว่าเนี่ยนะครับนะนั่นก็คือแรงอะไรครับแรงอะไรครับแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับไอแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับระหว่างที่เธอทดลองนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะครับระหว่างที่เธอใช้ขวดน้ำนะครับขวดน้ำทดลองนักเรียนเวลานักเรียนเอามาหมุนขวดน้ำสามารถหมุนได้หรือเอามาดันขวดน้ำให้เคลื่อนที่ไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับนะมันบ่งบอกอะไรนักเรียนอีกครับแสดงว่ามีแรงอะไรอีก
2: มีแรงดูดกับแรงผลัก
1: เพื่อนบอกว่ามีแรงดูดกับแรงผลักสังเกตเห็นจากอะไรครับ
2: ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใกล้ๆอ่ะขวดน้ำมันจะเข้าหาลูกโป่ง
1: เวลาเอาเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมครับขวดน้ำมันจะวิ่งเข้าหาลูกโป่ง
2: แรงด
1: ู
2: ดอ๋ออ
1: ันนี้เรียกแรงดูดนะครับแรงดูดอ่ะแล้วแรงผลักล่ะครับ
2: แรงผลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นประจุเดียวกันแล้วเวลาไปใกล้ๆกันมันก็จะออกห่างจากกัน
1: มันจะวิ่งหนีใช่ไหมครับนั่งลงครับประเมินให้เพื่อนนิดนึงนะครับเยี่ยมมากสิ่งที่เกิดแรงดูดแรงผลักหรือทำให้เกิดแรงดูดแรงผลักขึ้นมาได้เนี่ยนะครับมันไปเกี่ยวเนื่องกับอะไรนะครับมันไปเกี่ยวเนื่องกับอะไรนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอะตอมไหมครับเคยไหมครับอะตอมประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะตอมประกอบไปด้วยอะไรครับได้ยินมาแล้วนะครับนิวเคลียสนะครับประกอบไปด้วยนิวเคลียสแล้วมีอะไรครับอิเล็กตรอนนะครับในนิวเคลียสมีอะไรครับ
3: โปรตอน
1: คำถามของครูนะครับนะก็คือว่าครูอยากจะรู้ว่านะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับการทดลองของเราไอ้เจ้าอะตอมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการทดลองของเราทำไมมันถึงทำให้เกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าไอ้เจ้าแรงดูดแรงผลักเนี่ยนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันเชิญครับเชิญครับ
4: สีที่วนอยู่รอบๆนิวเคลียสของวัตถุก็คืออิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ามันแสงอำนาจไฟฟ้าเป็นประจุลบการที่เอาวัตถุมาขัดสีกันเนี่ยทำให้เกิดการถ่ายเทประจุได้ซึ่งไอ้ประจุที่จะหลุดออกไปหรือได้เข้ามาก็คืออิเล็กตรอนครับผมเพราะฉะนั้นการที่วัตถุได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาหรือจ่ายอิเล็กตรอนออกไปทำให้อำนาจไฟฟ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเกิดประจุลบประจุบวกได้ครับผมซึ่งอำนาจไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เกิดแรงดูดหรือแรงผลักอะไรได้ครับ
1: โอ้เยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยครับนะครับนะสิ่งที่เพื่อนเธอบอกมานะครับมันก็คือการทายโอนอะไรครับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะครับนักเรียนรู้แล้วว่าเกิดประจุบวกประจุลบเกิดอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับตรงที่โต๊ะเธอเนี่ยที่ครูแจกให้เธอไปเนี่ยแล้วครูมีอุปกรณ์เพิ่มไปอีกกลุ่มละ2ชิ้นคือระหว่างที่ผมใช้แผ่นเปอร์สเปกนะครับกับไม้บรรทัดเหล็ก2สิ่งนี้วัตถุ2ชิ้นนี้ไม่เหมือนกันแผ่นเหล็กนะครับเมื่อนำมาทดสอบโดยการขัดถูแล้วไม่สามารถดูดกระดาษขึ้นมาได้แต่แผ่นเปอร์สเปกเนี่ยสามารถดูดกระดาษขึ้นมาได้เราก็โยนคำถามนี้ไปให้เด็กเพราะฉะนั้นระหว่างที่เด็กทดลองเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาแล้วเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะทำไมมันถึงไม่ดูดอันนี้ดูดอันนี้ไม่ดูดเกิดจากอะไรพื้นความรู้เดิมที่เขาเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยในการตอบเขาได้เลย
5: สิ่งที่เราทดลองอ่ะมันก็ยังเป็นไม้บรรทัดเหล็กอยู่ดีเราไม่ทดลองกับอันนี้มันซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยตัวนี้ก็ยังเป็นตัวนำทางไฟฟ้าเหมือนเดิมผลเลยมันเป็นเหมือนเดิมคือไม่ติดกับกระดาษ
1: นักเรียนสังเกตผลที่เกิดขึ้นนะครับ ระหว่างคลาสนี่เขาสนุกสนานอยู่แล้วความเต็มอิ่มเต็มใจที่อยากจะรู้อยากจะเห็นในวิชานี้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่หากเราไม่ต่อยอดโดยการตั้งคำถามหรือนำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาดึงดูดเขาในชั่วโมงต่อไปเราต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนี้นะหรือใช้สิ่งนี้นะเราเอามายั่วเขาหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเสียเวลาเวลามีจำกัดกิจกรรมมีเยอะแต่ว่าการทดลองเนี่ยเสียเวลาแต่นะครับมันจุดประกายความคิดนะครับและทำให้เด็กเราเนี่ยอยากจะเรียนในวิชานั้นๆหรือเรียนด้วยความสนุกสนานมากส่วนกระบวนการคำนวณหรือคำนวณที่มีในทุกวิชาที่เป็นการคำนวณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆนะครับไอตัวคำนวณเนี่ยมันจะตามมาเองทีหลังหลังจากที่เราทดลองแล้วยอมเสียเวลาหน่อยเถอะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชา

0: ไทยในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตถยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจมเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรพสูตร

ในพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตถจริยากถาโดยอัตถจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัตถจริยาได้แก่อัตตัทธจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตัทธจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตน์กัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จ

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2519วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอร์วาลีเยเดอร์ชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดอลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทั้งด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ส่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นไวยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระจุลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิเงอร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอลกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้

0: ประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรภาค1และบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

0: ที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆัง

คสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรอันหนึ่งเวลา 15:45 นาทีณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากนั้นองคมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรไทยและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูง
ในช่วงบ่ายองค์การมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นจำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุกกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ญาติให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัด101ได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 น.จังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligence Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.

0: พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาเทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: พวกเรามีคำกล่าวนะครับที่เป็นประโยคอมตะของพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นะครับเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยท่านกล่าวไว้ว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายก็ย่อมเป็นไปเพื่อชนชั้นนั้นถ้าต้องการให้เกิดกฎหมายที่เป็นไปเพื่อประชาชนต้องให้ใครเป็นคนร่างกฎหมายครับต้องให้ประชาชนเป็นคนร่างเพราะนั้นกติกาที่จะใช้ในการอยู่ร่วมกันของประชาชนก็ต้องมาจากประชาชนนะครับและตอนนี้เรามาถึงคุณสมบัติข้อต่อมานะครับคือเรื่องของการพึ่งตนเองคำถามก็คือว่าเมื่อท่านมีปัญหาที่ผ่านมานะครับท่านพึ่งตัวเองได้หรือไม่หรือท่านต้องพึ่งใครหรือพึ่งอะไรให้ท่านลองสำรวจตัวเองดูนะครับลองเขียนมาดูครับบนกระดาษแล้วมาแปะดูสิครับมีพึ่งตัวเองสิคนเอาพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองนี่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนะฮะพระเจ้านะครับพึ่งตนเองพึ่งตนเองได้พึ่งตัวเองได้สวดมนต์แล้วปัญหาจะแก้ได้เองหากไม่สบายใจจะพึ่งศาสนาท่านคิดว่ามีการพึ่งสิ่งอื่นนอกจากนี้อีกไหมมีไหมครับพึ่งผู้มีอำนาจมากกว่าใช่ไหมครับถ้าหากว่าต้องการสิ่งใดก็เช่นใบขับขี่ของท่านถูกยึดไปท่านพึ่งใครครับในการใบขับขี่ขึ้นมาพ่วงกับถามว่าสังคมไทยที่เรามองปัญหาไม่ออกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งตัวเองหรือไม่เราจะพบว่าปัญหาของเรานะครับคือเรามักจะต้องไปพึ่งผู้ซึ่งอยู่สูงกว่านะครับแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผู้อยู่สูงกว่าที่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อหวังว่าผู้มีอำนาจนะครับจะตอบแทนเรากลับมานะครับและนี่ไม่ใช่โครงสร้างของระบบอุปถัมภ์หรือถูกไหมครับเราบอกว่าประเทศไทยล้มเหลวกับระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบอุปถัมภ์ นี่นะครับระบบอุปถัมภ์เพราะนั้นเราจะทำลายระบบอุปถัมภ์ได้เพื่อประชาธิปไตยของเรางอกงามก็ต้องพึ่งตนเองครับสังคมในระบอบประชาธิปไตยตั้งอยู่บนหลักการของความเสมอภาคถามว่าหลักของความเสมอภาคเนี่ยโครงสร้างของสังคมเป็นแนวนี้หรือเป็นแนวนี้ครับในกระทรวงของเรานะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับสูงสุดคือรัฐมนตรีนะครับศึกษาธิการรองลงมาใครฮะสพท.ใช่ไหมฮะปลัดกระทรวงก่อนอ่ะปลัดกระทรวงใครฮะสพท.เลขาสพท.นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนะฮะเลขาธิการผอ.เขตผอ.เขตการศึกษานะครับแล้วใครครับผอ.โรงเรียนแล้วใครครับครูแล้วใครครับสุดท้ายใครครับนักเรียนครับอยู่ต่ำสุดถูกไหมฮะนักเรียนอยู่ต่ำสุดยังมีพาโรงอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้พาโรงพาโรงนักเรียนไม่ทราบใครเหนือใครนะฮะพาโรงอาจจะประมาณเดียวกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสั่งปลัดปลัดสั่งเลขาธิการสพท.เลขาธิการสพท.ก็ไปสั่งผอ.เขตผอ.เขตก็ไปสั่งผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนก็มาสั่งพวกท่านต่อแล้วพวกท่านก็ไปสั่งครูต่อคนอยู่สูงกว่ามีคืออะไรอำนาจใช่ไหมครับอำนาจในการสั่งลงมาเป็นชั้นๆแล้วคนอยู่ต่ำกว่ามีอะไรครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคนที่อยู่สูงกว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยต้องเป็นแนวระนาบนะครับมาตั้งแต่27มิถุนายน2475เมื่ออำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายท่านนึกดูนะครับสูงสุดแต่เดิมเนี่ยคือใครครับพระมหากษัตริย์ท่านบอกอำนาจสูงสุดอันนี้ท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับราษฎรทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดนั่นแปลว่าสังคมก็เลยกลายเป็นแนวนอนถูกไหมครับแล้วจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความแตกต่างแต่เสมอกันและเคารพซึ่งกันและกันและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันสังคมที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยเราก็จะพึ่งคนอยู่ต่ำกว่าจะพึ่งคนอยู่สูงกว่านะครับเพราะคนอยู่สูงกว่ามีอำนาจจะบันดาลให้ถูกไหมครับก็พึ่งสูงไปเรื่อยๆเหนือรัฐมนตรีศึกษาก็มีนายกใช่ไหมฮะมีนายกถ้าหากว่าสังคมในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นแนวระนาบแบบนี้แปลว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยพาโรงกับผอ.โรงเรียนเดินเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งน้ำหนักของกากบาทที่กาลงไปมันก็เท่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นความจริงแล้วสังคมเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยมันต้องเป็นแนวนี้นะครับแต่เคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนั่นแปลว่าอะไรครับนักเรียนกับครูก็เสมอกันนะครับในความเป็นพลเมืองของประเทศไทยเพียงแต่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของกิจกรรมตรงนี้คือเพื่อให้เห็นว่าถ้าจะเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับซึ่งการพึ่งตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการมองคนอื่นอย่างเสมอภาคกันกับเรานะครับในสังคมระบอบประชาธิปไตยผู้มีอำนาจเขาก็เป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกันกับเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราจะสามารถทำให้เกิดสังคมที่พึ่งตัวเองขึ้นมาได้คือต้องหยุดพึ่งคนอื่นครับพึ่งตัวเองและเคารพซึ่งกันและกันปกติการเรียนในห้องเนี่ยอาจารย์จะเป็นประธานนักเรียนเป็นกรรมใช่ไหมเป็นกรรมอ่ะต้องเรียนรู้ทุกอย่างตามที่อาจารย์เขานั่นมาแล้วสูงสุดนะครับเจ้ากรรมในเวรสูงสุดคือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็สั่งสุดท้ายก็ทุกอย่างลงที่เด็กใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนเด็กให้เป็น subject ครับเป็นประธานเพราะการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลเมืองคนเปลี่ยนคือใครครับตัวเราเองก็แปลว่านักเรียนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมครับ ต้องให้เขาเปลี่ยนตัวเองก็แปลว่าเขาเป็นประธานครับถ้าเขาเป็นกรรมเนี่ยเราไปบีบคอเขาให้เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เลี้ยวไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนใหม่กระบวนการแบบนี้ไม่มีทางเกิดนะครับถ้าเกิดการเรียนการสอนเป็นแนวดิ่งต้องเปลี่ยนให้เป็นแนวระนาบระนาบแต่เคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้แปลว่านักเรียนต้องเคารพครูอย่างเดียวครูก็ต้องเคารพในความเป็นนักเรียนของเขาด้วยเคารพซึ่งกันและกันและต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ใช่ไหมครับนี่คือสังคมพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

0: วันนี้ตอนที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคารพผู้อื่นเคารพผู้อื่นนั้นตามที่เราได้สรุปกันในตอนแรกนะครับก็มี3ส่วนด้วยกันคือเคารพสิทธิของผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคและนี่คือเนื้อหาของตอนที่3ในวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเราจะมาสำรวจกันดูนะครับว่าสภาพการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาการละเมิดสิทธิอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเริ่มจากตัวของอาจารย์เองนะครับให้อาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับว่าอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเช่นถูกแซงคิวกำลังจะกด ATM อยู่นะครับก็มีคนมาแซงคิวกำลังจะซื้อข้าวแกงก็มีคนมาแซงคิวอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อครับอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเชิญเลยครับขับรถปาดหน้าถูกเพื่อนค้นกระเป๋าสตางค์ละเมิดเอางานไปก๊อปปี้โดยไม่บอกอันนี้คือสภาพปัญหานะครับของการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยของเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าตราบใดที่เจ้าของบ้านทั้งหลายยังไม่เคารพในสิทธิของกันและกันการปกครองโดยประชาชนจะสำเร็จได้อย่างไรแผ่นแรกท่านเขียนว่าท่านเป็นผู้ถูกละเมิดในเรื่องใดแผ่นที่สองให้ท่านเขียนว่าแล้วตัวท่านล่ะครับได้เคยละเมิดสิทธิคนอื่นในเรื่องอะไรบ้างครับเขียนมาหนึ่งเรื่องมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแซงคิวแอบเปิดกระเป๋าสตางค์ของแฟนดาวน์โหลดงานจากอินเทอร์เน็ตมาปรับแก้มาแปะเป็นผลงานใหม่ของเราอันนี้ป่ะครับเรื่องการเอางานมาก๊อปปี้ป่ะครับเอางานผู้อื่นมาก๊อปปี้ทีนี้ประเด็นคือว่าในครั้งแรกที่เราเขียนนะครับว่าเราถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างกับเมื่อเราเขียนว่าแล้วเราเป็นคนละเมิดสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกันไหมครับเราถูกแซงคิวแล้วเราก็เป็นคนแซงคิวเราถูกหยิบของไปใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วเราก็เป็นคนหยิบเอาของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเช่นกันสรุปว่าที่มีการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมของเราใครเป็นคนละเมิดครับตัวเราเองเป็นคนละเมิดถ้าจะสร้างสังคมที่ไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันต้องเริ่มต้นที่ใครครับตัวเรานี่คือพลเมืองครับของระบอบประชาธิปไตยเราเริ่มต้นที่ตัวเราเมื่อเราเคารพสิทธิของกันและกันแล้วการละเมิดสิทธิหรือการที่เราถูกละเมิดสิทธิก็จะหมดไปกิจกรรมนี้มุ่งให้เกิดความตระหนักนะครับในเรื่องของการตระหนักว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราเองนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดสิทธิเราไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดอย่างเดียวแต่เราเป็นคนละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างสังคมพลเมืองที่ไม่มีการละเมิดสิทธิของกันและกันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราให้อาจารย์หยิบกระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นนะครับผมจะถามคำถาม3ข้อให้อาจารย์เขียนคำตอบลงไปในกระดาษของอาจารย์นะครับคำถามข้อแรกถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อาจารย์จะเลือกพรรคการเมืองใดคำถามที่2อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ให้เขียนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามข้อที่3ครับท่านคิดว่าประเทศไทยควรต้องสร้าง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เขียนว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าคิดว่าไม่สมควรก็เขียนว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาละทีนี้เมื่อคำตอบเขียนเสร็จ3ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เดินไปหาอาจารย์ท่านอื่นไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์ครับกติกาคือให้เดินไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์นะครับ1ข้อข้อใดก็ได้เชิญครับเริ่มได้เลยครับย้ำนะครับย้ำให้ฟังอย่างเดียวถามได้ห้ามโต้แย้งนะครับนี่เป็นกิจกรรมการฝึกการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับทีนี้เอาละครับเมื่อจับคู่ได้แล้วนะครับผมให้เวลา3นาทีนะครับแล้วพอครบ3นาทีผมจะบอกให้เปลี่ยนพูดคนแรกก่อนครับเริ่มเลยครับ3นาทีครับครับตอนนี้ให้สลับ
1: กำลังดำเนินการ
0: พูดนะครับถ้าหากว่ายังคุยกันไม่เสร็จนะครับตอนนี้ให้สลับ
1: อยากให้เขาได้
0: นะครับเราจะผัดกันฟังนะครับโอเคครับครับถ้างั้นผมขอเชิญในคำถามข้อแรกนะครับการเลือกพรรคการเมืองถ้าหากพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นท่านจะเลือกพรรคอะไรขอเชิญมาอธิบายนะครับว่าสิ่งที่ได้ฟังนะครับกับพรรคการเมืองซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเลือกเหตุผลของเขาซึ่งเลือกพรรคแตกต่างจากเราคืออะไรนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์สราวุธทวีทิติมาค่ะจากโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนนะคะอาจารย์มีเหตุผลที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะคะอาจารย์บอกว่าเลือกเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านค่ะ
0: ครับ
3: ครับของผมในหัวข้อการเลือกพรรคการเมืองนะครับผมก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์พรรัตน์นะครับหวังวงเจริญโรงเรียนสตรีสมุทรปราการนะครับอาจารย์เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในสถาบันของพรรคนะครับแล้วก็ระบบการปฏิบัติงานของพรรคซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ในส่วนของผม
0: มีใครผิดใครถูกไหมครับไม่มีเพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชนในการจะเลือกพรรคซึ่งตรงกับความเห็นหรือความต้องการของเราถามว่าตอนที่ฟังกันเนี่ยเมื่ออาจารย์เจออาจารย์สราวุธเจออาจารย์พรรัตน์แล้วอาจารย์พรรัตน์เลือกพรรคปฏิปัตย์ซึ่งแตกต่างไปจากอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงครับ
3: ความรู้สึกส่วนตัวครับเราก็อยากรู้ว่าทําไมเขาถึงเลือก พรรคนี้ก็คงจะเหมือนกันนะฮะเขาอาจารย์เขาก็คงจะคิดเหมือนผมว่าทําไมผมถึงเลือกพรรคนี้แต่เราก็ฟังเขาเพราะว่าทุกคนมีความแตกต่างครับแต่ทำไมผมไม่ได้แตกแยก
0: แล้วของอาจารย์พรรัตน์ล่ะครับ
2: ก็เหมือนกันค่ะคืออยากทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเลือกนะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์ให้เหตุผลก็ตั้งใจฟังแล้วก็ยอมรับฟังเหตุผลของอาจารย์ค่ะ
0: ประเด็นก็คือว่าทำไมถึงสามารถจะรับฟังกันได้และสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไปได้ก็คือว่าอาจารย์ยอมรับว่าเขามีสิทธิ์จะแตกต่างจากเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะไปเปลี่ยนอาจารย์พรรัตน์บอกว่าอาจารย์สราวุธอาจารย์ต้องมาเลือกประชาธิปัตย์ส่วนอาจารย์สราวุธก็บอกว่าอาจารย์พรรัตน์เพื่อไทยดีกว่าเปลี่ยนใจมาเลือกเพื่อไทยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
4: ทะเลาะก
0: ัน ทะเลาะกันแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มาฟังซึ่งกันและกันแล้วเคารพเอาละเราจะยอมรับว่าเขามีสิทธิ์คิดต่างจากเราทั้งคู่คิดแบบนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมครับ
5: ได
0: ้สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
5: ได้
0: แต่ถ้าเกิดพยายามจะเปลี่ยนปุ๊บเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
5: ไม่ได้
0: มีแต่ตีกันแล้วสังคมไทยที่ตีกันก็เพราะว่าเราพยายามจะไปเปลี่ยนอีกคนนึงให้มาคิดเหมือนเราเมื่อไม่ยอมก็ทะเลาะกันเพราะนั้นความปรองดองความสมณฉันท์นั้นไม่ได้แปลว่าต้องมาคิดเหมือนกันแต่คืออะไรครับคือการเคารพกันนั่นเองครับขอเสียงปรบมือครับให้กับอาจารย์สราวุธและอาจารย์พรรัตน์ครับโอเคครับทีนี้มาถึงคำถามที่2นะครับ
1: ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ขอเรียนเชิญครับคู่ของอาจารย์ที่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ครับเรียนเชิญครับให้อาจารย์ได้พูดนะครับในสิ่งซึ่งอาจารย์ได้ฟังมาจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเห็นต่างจากอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะดิฉันนวลจันทร์นะคะดิฉันสนทนากับน้องสมฤทัยถึงประเด็นว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะน้องเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยน้องเขาตอบว่าเขาเห็นด้วยดิฉันไม่เห็นน้องเขาบอกเห็นด้วยโดยเขาให้เหตุผลว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการเลือกเขตละหนึ่งคนเนี่ยชาวบ้านจะเข้าใจง่ายเลือกง่ายนะคะวิธีการก็ง่ายดิฉันรู้สึกว่าถามแค่นี้ไม่พอก็จึงถามต่อเอาแล้วหนึ่งคนถ้าหากว่าสสในเขตนั้นเป็นสสที่ทำงานไม่ดีล่ะหรือไม่ได้บริการประชาชนล่ะประชาชนจะแย่ไหมน้องก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ทีนี้ผัดกันบ้าง
1: ให้อาจารย์สมฤทัยได้พูดกลับบ้างนะครับที่ได้ฟังอาจารย์นวลจันทร์มาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งต้องการจะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับ
7: ค่ะก็ได้คุยกับอาจารย์นวลจันทร์นะคะขออาจารย์นวลจันทร์ก็คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าเห็นว่าการเลือกแบบเก่าเนี่ยประชาชนเข้าใจอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่ไม่ทราบว่ามันเป็นผลประโยชน์ให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งหรือเปล่าค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้สิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของอาจารย์นะครับอาจารย์นวลจันทร์เมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์อาจารย์รู้สึกอย่างไรครับ
6: ฮึก่อนค่ะฮึในใจก่อนฮึทำไมเขาคิดไม่เหมือนเราเอ้ยเหตุผลเขาเป็นยังไงมันจะมีแวบหนึ่งของใจคล้ายๆอยากจะจูงน้องเขาให้คิดเหมือนเราแต่เราก็ลดทิฐิตรงนั้นว่าน้องเขาคิดของเขาก็ได้เดี๋ยวบางทีเราฟังมาเราก็ชักจะโน้มตามน้องเขาไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่างคนต่างจะมีข้อมูลไม่พอนะเรายังศึกษาข้อมูลไม่พอแล้วเรามาคุยกันเนี่ยน้องแน่ใจไหมว่าหนึ่งคนน่ะดีระบบหนึ่งคนดีแล้วเราบนระบบหลายคนดีเราแน่ใจไหมเราก็ไม่แน่ใจคิดว่าข้อมูลเรายังไม่เพียงพอแก่การตัดสินใจ
1: ครับแล้วอาจารย์สมฤทัยล่ะครับเมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากของอาจารย์อาจารย์คิดว่าแก้ไขเป็นเขตละคนแล้วดีแต่ว่าอาจารย์นนจันทร์บอกว่า3คนดีกว่าอาจารย์รู้สึกยังไงครับเมื่อต้องฟังสิ่งซึ่งแตกต่างไปจากความคิดของอาจารย
7: ์คือโดยภาพรวมตัวเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอยู่แล้วด้วยอะค่ะพอได้ฟังอาจารย์พูดขึ้นมาอย่างนี้ตัวเองก็พยายามคิดว่าอาจจะมีส่วนที่อาจารย์พูดว่ามันจะสร้างความยุ่งยากค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินกันว่าใครผิดใครถูกให้ฟังกันก่อนและเราจะสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ถ้าหากเราฟังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือครับให้กับอาจารย์นวลจันทร์และอาจารย์สมฤทัยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติ

ของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นของชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป80องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟส
ลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play กับวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ไ

0: คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนไพส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์ไพส่วน4หารด้วยคอสไพส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรัฐบอร์ดโรงเรียนเล็กๆที่พลิกชีวิตของชนกลุ่มน้อยจากการค้าและติดสารเสพติดเพื่อดำรงชีวิตแทนการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาคริสต์และจะใช้ไก่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน
1: ที่สาเหตุที่ตั้งโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าปัญหาแรกก็คือยาเสพติดครับทำให้

0: แถวนี้ทั้งหมดเลยครับเห็นดอยขนาดนี้ครับถางหมดเลยครับคือปกติเขาก็เมื่อก่อนเขาก็กลัวอยู่แล้วครับตชด.เนี่ยมาปุ๊บอาจจะมาจับเพราะว่าปกติเขาก็ปลูกฝิ่นอะไรอยู่แล้วครับแต่ตอนสุดท้ายไม่ใช่จับอย่างเดียวครับมาให้ความรู้กับลูกๆเขาก็มีส่วนร่วม
1: ก็อยากจะถามนักเรียนที่บ้านทางบ้านนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง
2: เล
1: ี้
2: ยงไก่
1: ใช่ไหมการเลี้ยงไก่เนี่ยสำหรับแต่ละหมู่บ้านจะเลี้ยงไม่เหมือนกันบ้านเราเลี้ยงด้วยวิธีใดบ้าง
2: เลี้ยงบนต้นไม้คร
1: ับ บนต้นไม
2: ้เลี้ยงบน
3: ขาไม
1: ้
3: คร
1: ับ ใช้อะไรขัง
3: กรง
1: เอากรงใช่ไหมกรงกรงนี่ใช้อะไรทำ
2: ไม้ไผ
1: ่ไม้ไผ่ใช่ไหมกรงใช่ไหมทำไม้ไผ่เอาเมื่อกี้มีต้นไม้กับบนดินแล้วเมื่อกี้พนิษบอกว่าขังไว้ในกรงเป็นสุ่มไก่เป็นไม้ไผ่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สามอย่างนี้อันไหนจะรอดตายมากกว่ากัน
4: สุ่มไก่ปะ
1: เวลาสัตว์ร้ายมาก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหม
0: คือสุ่มไก่ที่ทำมาเนี่ยนะครับก็คือว่าปกติแล้วผมดูทั่วทุกภาคเขาจะขังไก่เนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนอาจจะเอากล่องใส่ไก่เนี่ยผมคิดว่าไก่เนี่ยมันหายใจยากใส่กระสอบเหมือนกันหายใจไม่ออกคือไปสวนไปนาไปที่ไหนบางคนอาจจะแต่งงานที่อื่นมาที่นี่ปุ๊บอาจจะมีของฝากคือเอาไก่ไปเนี่ยถ้าใส่สุ่มไก่ตัวเนี้ยถือไปไกลขนาดไหนก็ไม่เป็นไรครับจุดมุ่งหมายก็คือขั้นตอนการทำสุ่มไก
1: ่นักเรียนอยากทำไหมครับ
4: อยากทำค่ะ
1: ท่านเดี๋ยวถ้านักเรียนอยากทำเดี๋ยวจะให้ออกไปเลือกไม้ไผ่แต่การที่จะเลือกไม้ไผ่ก็คืออายุประมาณ1ปีนะมาถ้าอ่อนเกินไปมันก็ไม่ทนถ้าแก่เกินไปเวลาเรามาดัดมันก็จะหักใช่ไหมแล้วส่วนกระบอกไม้ไผ่นั้นไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่แต่เราก็ควรที่จะเลือกที่ไม่มีแมลงเจาะนะปัญหาก็คือถ้าเราทำสารตอกอะไรเนี้ยมันก็จะหักมันจะไม่เกิดความทนทานนะครับเข้าใจไหมครับ
4: เข้าใจครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งการเข้าป่าเรื่องความปลอดภัยนะมีทั้งงูมีแมลงอะไรเยอะแยะแล้วก็อาวุธมีดของเราที่เราใช้แล้วมันระวังด้วยนะเรื่องความปลอดภัยนะนักเรียนพร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้ว
1: พร้อมที่จะไปฉะนั้นก่อนที่จะไปก็ต้องเลือกกลุ่มก่อนการทำงานนะทำงานเป็นกลุ่มนะถ้าทำเดียวๆหรือคนเดียวเนี่ยบางคนรู้ก็รู้แค่คนเดียวใช่ไหมฉะนั้นถ้าทำเป็นกลุ่มบางคนอาจจะรู้หนึ่งรู้สองก็แบ่งกันไป
5: จากนั้นคุณครูได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและส่งตัวแทนกลุ่มออกไปตัดไม้ไผ
1: ่สังเกตดูอันนี้ถึง1ปีหรือยัง
2: ยังไม่
1: ถึง
6: ยังเขียวอย
1: ู่ไม่มันเขียวหมดแหละแต่สีของมันจะขาวๆมนๆใช่ไหมอันนี้อายุยังไม่ถึง1ปีแต่ถ้าแบบนี้1ปีถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ2ปีหรือเนื้อแก่เกินใช้ไม่ได้นะเราไปตัดไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วทีนี้ครูมีตัวอย่างให้2แบบแบบที่1เป็นของพื้นเมืองที่เราเคยเห็นกันนะอันนี้เป็นพื้นบ้านนะข้อดีข้อเสียของเราคือรู้ไหมยังไม่รู้นักเรียนอันนี้เวลาเราขังไก่แล้วเรายกออกมาไก่มันติดมั้ย
2: ไม่
1: ติดแต่อันนี้เป็นไงไก่อยู่ในเนี่ยเราไปสวนไปไล่ไปกับพ่อแม่นะจับอย่างนี้ก็ได้นะง่ายไหมไก่ตัวเล็กๆมันก็ไม่หล่นนะมันก็อยู่ในนี่แหละอุ่นดีนะอย่างนี้ก็ปลอดภัยแต่แบบนี้ปลอดภัยเหมือนกันแต่เอาไปสวนไปไล่ มันก็ต้องหา

0: กล่องหรือว่าอะไรมาใส่อีกทีหนึ่งใช่ไหมมันคือปุ๊บเราก็ค่อยขังไว้แต่อันนี้มันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วเวลาให้อาหารไก่ข้าวหรืออาหารเนี่ยข้าวสารหรืออาหารเนี่ยมันก็จะไม่หล่นที่ข้าวสารข้างในนี่นะสาเหตุที่ข้อดีของมันแล้วเวลามันก็จะได้ขี้ไก่ด้วยหรือว่ามูลไก่ไปทำอะไรไปทำเป็นปุ๋ยก็ยังได้ใช่ไหมมันก็แต่ว่าถ้าจะมีไก่เยอะเราก็สารให้มันใหญ่กว่านี้นะถ้าไก่มีลูกแค่ 4-5 ตัวตัวแม่ตัวเล็กเราก็สามารถใช้นี่ได้กลุ่มที่หนึ่งจะเลือกอันไหนกลุ่มที่หนึ่งอันเล็กใช่ไหมกลุ่มที่สองอันใหญ่นี่นะกลุ่มที่สามอันเล็กแล้วทีนี้ครูก็มีนะชาวปาดหรือผู้รู้เป็นคนสารช่วยครูอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นนักเรียนเวลาเข้าไปอย่าเล่นกันขอให้ตั้งใจทำตั้งใจดูนะถ้าเสร็จแล้วจะดูผลงานของแต่ละกลุ่มว่าผลงานกลุ่มไหนออกมาดีที่สุดพร้อมหรือยังอ้าวพร้อมแล้วกลุ่มที่หนึ่งตามครูมาก่อนได้ก่อนที่จะแบ่งเนี่ยผมกับชาวบ้านเนี่ยเป็นพูดคุยกันก่อนว่าเอ้าส่วนไหนที่ชาวบ้านจะสอนชาวบ้านเนี่ยส่วนมากจะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ทำนี่เก่งครับแต่มีอะไรก็จะแนะนำให้ครูให้คุยกับเด็กครับบางทีเขาอาจจะพูดเมืองพูดภาษาถิ่นพูดภาษาเนี่ยเขาก็เลยแต่ผมจะใช้ภาษาไทยพูดกับนักเรียนสื่อความหมายผมเป็นคนคล้ายๆฟิลครับเป็นตัวสื่อแต่เขาเป็นคนจุบประกายนักเรียนก็เป็นคนรับ
1: จากที่คุณครูได้ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกแบบสุ่มไก่ที่จะสารแล้วคุณครูได้พานักเรียนไปพบปราชญ์ชาวบ้านที่คุณครูได้นัดไว้เพื่อให้มาช่วยในกระบวนการสารสุ่มไก่สุ่มไก่แบบพื้นเมืองมีวิธีการทำดังนี้อันดับแรกพาลำไผ่ออกมาเป็นเส้นให้มีความยาวที่เท่ากันเมื่อได้ไม้ไผ่เส้นจำนวนมากพอแล้วจะทำการจักตอกจักตอกเส้นไม้ไผ่มี3แบบตอกยืนตอกยาวและตอกไผ่ตีนซึ่งไผ่1ลำนำมาเหลาจักตอกสามารถสารสุ่มไก่ได้1ใบในการสารขึ้นรูปใช้ตอกยาวสารรอบๆสุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลายหนึ่งโดยจุดเริ่มต้นของตอกยาวแต่ละเส้นเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อให้สุ่มไก่ได้รูปทรงกลมส่วนสุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีกรรมวิธีที่คล้ายกันต่างกันตรงที่สุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีขนาดเล็กกว่ามีการสานฐานของสุ่มเพื่อปิดกั้นให้มิดชิดและลายสานชิดกัน
0: ครับเขาก็มีความคิดแต่หลายคนเนี่ยผมคิดว่าแค่สอนครั้งเดียวเนี่ยเขาอาจจะบางคนสนใจบางคนไม่สนใจครับแต่ถ้าเกิดครูบอกว่าเอ้าวันนี้สอบนะเก็บคะแนนด้วยเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นแล้วทำออกมาปุ๊บแต่ละคนครูไม่ได้เน้นว่าสวยงามแต่เน้นว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความสามัคคีกันไหมเอ้าหลังจากที่เราลงมือได้ทำกันแล้วแต่ละกลุ่มก็มีข้อดีข้อเสียของกลุ่มใครกลุ่มมันนะทีนี้ครูจะมาสรุปว่ากลุ่มไหนที่ทำได้ดีที่สุดนะบางกลุ่มมีความสามัคคีทำช่วยกันทำแต่บางกลุ่มทำแค่คน2คนแล้วไปเล่นนะบางคนก็ตั้งใจนะข้อดีก็เสียที่ออกมานะกลุ่มแรกกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่3ออกมาแล้วนะผลงานที่ออกมาก็คือมันยังบิดเบี้ยวนะยังไม่ได้รูปทรงเท่าที่ดีนักนะเพราะว่าอาจจะเป็นไม้ไผ่ของเรามันหนุ่มเกินไปนะกันหักมันก็จะไม่ค่อยทนเห็นไหมนี่หักไปแล้วแต่ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าข้อปรับปรุงก็คือขอให้หาไม้ไผ่ที่อายุแก่กว่านิดนึงนะเคยบอกไปแล้วว่า1ปีใช่ไหมแต่อันนี้มันยังหนุ่มอยู่นะกลุ่มที่2ที่2ใช่ไหมข้อ ไม้ไผ่ก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันคือความคงทนก็อาจจะไม่ค่อยดีพอแต่สำหรับรูปทรงก็ใช้ได้แต่ถ้ามีไก่ตัวโตตัวสูงกว่านี้ก็สามารถที่จะหาไม้ไผ่ที่ยาวกว่านี้นะแล้วก็เวลาไก่มันจะยืนใช่ไหมไม่ใช่นอนอย่างเดียวยืนปุ๊บหัวมันจะชนตรงนี้นะโดยเฉพาะไก่ชนไก่ตัวโตนะกลุ่มสุดท้ายไม้ไผ่ใช้ได้นะทนทานเนี่ยไม่เชื่อรถเตะดูสิโอ้โหแน่นอนดูนะครับนี่ไม้ไผ่แน่นหนาด้านบนก็กว้างพอสำหรับใส่ไก่ตัวใหญ่นะก็มองเห็นด้วยตาเปล่ารู้แล้วนะครับกลุ่มนี้ทำได้ดีกว่าทั้งสองกลุ่มปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้โหนะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดแต่ผลงานออกมาดีกว่าผู้ชายอีกหลังจากเราทำทักสามกลุ่มเรียบร้อยแล้วอยากจะให้นักเรียนเนี่ยอาจจะไปฝึกที่บ้านไปฝึกกับใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าไปลองทำดูนะเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อใช่ไหมเราไปที่ไร่ก็มีไปแถวเนี้ยวัสดุพวกนี้หาง่าย
2: หนูรู้สึกว่าถ้าหนูได้ถ้าหนูทำสุ่มไก่เป็นนี่หนูจะไม่ให้พ่อกับแม่ซื้อและหนูจะทำให้พ่อกับแม่ค่ะถ้าหนูทำเก่งหนูจะทำเอาไปขายแล้วก็เอาไปให้เด็กที่เขาอยากได้ค่ะหนูได้รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบงานของตัวเองและมีความสามัคคีแล้วก็มีความรู้มีความรับผิดชอบของตัวเองในกลุ่มค่ะรู้สึกที่เขามาสร้างโรงเรียนที่นี่ค่ะเด็กอย่างพวกหนูคงถ้าไม่มีสมเด็จย่าคงไม่ได้มาเรียนหรอกค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะจบปริญญาจะจบยังไงก็ช่างแต่เขายังคงจะนึกถึงว่าวันหนึ่งได้ทำสุ่มไก่ครับอาจจะมีไอเดียหรือว่ามีความคิดที่จะต่อยอดไปอีกอนาคตอีกแต่ผมก็ไม่แน่อนาคตต่อไปเขาจะสานแบบไหนเพราะว่าในทางเหนือของเราก็หรือว่าชนเผ่าสานอย่างนี้ครับแต่อาจจะไปเจอแบบคนอีสานหรือว่าเจอแบบคนภาคกลางเขาอาจจะสามารถพัฒนาไม่โดยเฉพาะเขาจับปลาเนี่ยเขาอีสานยังไงเขาจะพัฒนาเขาจะรักมีความรักเลือกรักษาไม้ไผ่หรือว่ามาปลูกใช้เองไม่ทำลายป่าสามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0: ในโลกยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิ่งจำเป็นโรงเรียนอนุบาลลำปางจังหวัดลำปางจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งทางด้าน ICT เพื่อให้นักเรียนก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงทีคุณครูอานนท์สายคำปูจึงคิดค้นวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดและสร้างสรรค์งานด้าน ICT ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
1: สำหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนเนี่ยได้จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ผมได้สอนนักเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์มานานและพยายามพัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆและทดลองใช้ว่าในกระบวนการ

0: ทั้ง10ขั้นตอนนั้นจะสามารถทำให้นักเรียนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ได้แทบทุกครั้งและประสบผลสำเร็จในการทำงานแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปจัดการเรียนรู้ไปสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้โดยใช้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนครูถามนิดนึงว่าจากการเรียนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราเคยใช้สื่ออะไรบ้างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
1: ์
0: PowerPoint CAI
1: eBook
0: eBook eBook นักเรียนเคยใช้ในวิชาอะไรบ้างครับ
1: คอมพ
0: ิ
1: วเตอร
0: ์ครับใช่ไหมครับนักเรียนเคยทำไหม eBook อ่ะ
1: ย
0: ังไม่เคยใช่ไหมครับยังไม่เคยทำคุณมีตัวอย่าง eBook ที่พี่และเพื่อนๆของเราลองทำดูนะครับนี่เขาทำเรื่องอะไรครับนะครับศิลปินแห่งชาติพี่ๆเขาก็ไปทำมานะครับใน eBook เองก็มีข้อทดสอบด้วยนักเรียนก็เรียนรู้มาแล้วก็ทำข้อทดสอบไปนะครับทำไปนะครับตรวจคำตอบได้ต้องการแสดงผลทำแล้วได้1คะแนนนักเรียนเคยใช้แล้วใช่ไหมครับเคยแล้วนะครับถ้านักเรียนเคยใช้ทีนี้อยากทำหรือเปล่า
1: อยาก
0: ทำนะไหนใครอยากทำบ้างยกมือสิครับวันนี้ได้ทำแน่ๆเลยครับยกเอามือลงครับและทีนี้งานคราวนี้ครูอยากจะให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มลองช่วยกันคิดว่าและตัดสินใจว่าจะทำเรื่องอะไรให้แบ่งกลุ่มและไม่เกิน4-5คนนะครับแล้วให้นักเรียนไปปรึกษากันว่านักเรียนจะทำเรื่องอะไร
2: ว่าเราอยู่ใกล้หลายวันนั้นเราคิดว่าน่าจะเอาวัดเจดีย์ชาวหลังเพราะว่าในวัดเจดีย์ชาวหลังประกอบด้วยพระรูปที่สำคัญแล้วก็มีสิ่งที่รวบรวมเรื่องราวเก่าๆของวัดนี้ไว้เอางั้นเอาวัดเจดีย์ชาว
0: กลุ่มนี้สนใจเรื่องอะไรครับ
3: วัดลายยีหลวงครับ
0: อยู่ที่ไหนครับ
4: อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
0: อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับทำไมผมถึงสนใจครับ
4: การทำภาพยนตร์ที่นี่ครับ
0: เป็นวัดที่น่าสนใจเพราะมีคนมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่นะครับนะครับจากการที่ครูลองสอบถามพวกเราทั้ง9กลุ่มปรากฏว่านักเรียนสนใจเรื่องที่แตกต่างกันเลยนะครับครูจะมีเอกสารให้นักเรียนทำนะครับเพราะว่าในการทำอีบุ๊กเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาทำนะมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลของตัวเองแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อเล็กๆตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า e-book หรือ electronic books นะครับทีนี้ครูจะให้แต่ละกลุ่มรับเอกสารไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนที่ครูจะเสนอแนะนะครับตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนเริ่มขั้นตอนที่1คือการรวบรวมประสบการณ์ของแต่ละคนดูนะครับมาพูดแลกเปลี่ยนกันครับว่าใครรู้เรื่องอะไรในกลุ่มของตัวเองที่เรื่องที่เราจะทำนะครับกลุ่มนี้เจ้าพ่อบุญยวาทใช่ไหมครับเอาเอกสารวางไว้นะครับเดี๋ยวแต่ละคนต้องเขียนหัวข้อของตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะครับว่าผมจะเอาเรื่องอะไรนะครับนะครับหรือจะคุยกันแล้วก็ตกลงกันเสนอของแต่ละคนโดยไม่มีการคัดค้านกันนะครับแล้วข้อที่2ก็มาตัดสินใจเลือกเอานะครับว่าที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยเราจะทำได้จริงๆกี่เรื่องนะครับความเป็นไปได้ที่เราจะทำนะครับ
5: ทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือนักเรียนลองเลือกสิครับว่าตัดสินใจนะครับว่านักเรียนจะเอาเรื่องอะไรบ้างจะเหลือกี่หัวข้อที่จะมานำเสนอในอีบุ๊กครับ

0: ตกลงได้กันกี่หัวข้อครับเรื่องนี้ครับพระธาตุลำปางหลวง
1: 7
0: หัวข้อตกลงพร้อมใจกันทุกคนว่าจะทำอยู่7หัวข้อเพื่อที่จะนำเสนอทีนี้ขั้นตอนที่3นักเรียนจะต้องเอาหัวข้อที่นักเรียนมีอยู่นะครับมาพิจารณาว่าจะมีรายละเอียดของเนื้อหาอะไรบ้างที่จะนำเสนอสามารถใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ในหนังสือได้ครับสิ่งที่ครูเน้นย้ำเสมอนะครับการเอาข้อมูลของคนอื่นมาต้องทำยังไงครับให้อ้างอิงในเว็บไซต์ที่เอามานะครับรูปภาพข้อมูลให้อ้างอิงหรือใส่ในบรรณานุกรมด้วยทุกเรื่องนะครับเราจะทำขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่4คือขั้นการออกแบบและวางแผนขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องเอาข้อมูลที่นักเรียนพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาออกมาแล้วว่าจะเอาข้อมูลอะไรจะนำเสนอในอีบุ๊ก

หลังจากที่นักเรียนออกแบบและวางแผนเสร็จแล้วว่าในอินบุ๊กของนักเรียนจะมีอะไรบ้างนักเรียนก็ได้แยกย้ายกันไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

0: กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกสั้นๆว่า e-book ซึ่งทางกลุ่มหนูได้จัดทำเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนหนูเลยจะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนกับป้ามณีค่ะ
1: ได้ลูกได้ก่อนจะมาเป็นแห้งเลยนะมีส่วนผสมมีน้ำแตงโมมีข้าวเหนียวมีเกลือป่นน้ำอ้อยนะเอาผสมกันแล้วก็ทำแผ่นเอาไปตากแดดอันนี้แห้งเสร็จแล้วแห้งกันจากนี้ก็เป็นของแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ทอดได้เลยมาดูเตาอบได้เลยลูกป้าเปิดให้ดูอันนี้เพิ่งปิดละเพิ่งปิดเมื่อกี้นี่นี่แห้งแล้วป้าปิดเตาอบ
2: ตอนนี้เวลาอบนานไหมคะ
1: ก็ถ้ามันเปียกหมดไม่ได้ตากแดดเลยก็8ชั่วโมงอันนี้มาตากแดดมาแล้วอบประมาณ3ชั่วโมงนี่ข้าวแตนนะน้ำแตงโมแต่นี่หน้าน้ำตาลมันมีหลายอย่างนะลูกน้ำตาลอย่างนี้ไม่มีน้ำตาลจะไม่หวานก็อีกอย่างนี้อีกอย่างนี่หน้าหมูหยองเป็นพริกเผาหมูหยองแต่ข้าวแตนเป็นน้ำแตงโมนั่นแหละข้าวอยู่ในข้าวน้ำแตงโมอยู่ในข้าวแล้วอันนี้หน้าของมันอันนี้ก็ธัญพืชจะมีเม็ดหลายอย่างมีเม็ดฟักทองมีงาดำงาขาว
3: สำหรับขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่เป็นที่เรียกว่ามิติสัมพันธ์นั้นนะครับครูจะหมายถึงว่าการที่นักเรียนนะครับจะต้องออกแบบให้ส่วนต่างๆของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับเชื่อมต่อและก็ใช้งานได้อยากให้ทำนักเรียนนำเสนอลักษณะของเป็นโฟลชาร์ตจะเห็นว่าลูกศรที่ครูแสดงแตกต่างกันลูกศรที่ไปกลับก็หมายความว่าคลิกจากหน้านี้ไปหน้านี้ได้ถ้าลูกศรชี้ทางเดียวก็หมายความว่าจากหน้าสารบัญก็คลิกไปที่หน้าที่3ได้เลยแต่ถ้าลูกศรไปกลับก็หมายความว่าจากหน้าที่5ไปหน้าที่4ได้เช่นเดียวกันจากหน้าที่4ก็ไปหน้าที่5ได้นี่คือเครื่องหมายที่จะใช้ในการสร้างมิติสัมพันธ์เดี๋ยวครูจะมีแบบให้นักเรียนสร้างในเอกสารในขั้นตอนที่5
4: เนี่ยภาพอุปกรณ์ด้วย

0: นักเรียนครับจากที่นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนตอนนี้นักเรียนจะได้องค์ความรู้ที่นักเรียนจะใช้นะฮะหรือจะนำมาสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะโปรแกรมที่ครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือโปรแกรม Desktop Author นะครับ
1: คุณครูได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถสร้างสรรค์ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองได้อีกทั้งหากนักเรียนคนใดมีเข้าใจคุณครูก็มีคู่มือการใช้โปรแกรมให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองด้วย

0: าวเวอร์ชาวภาษาเดียวคืออะไร
1: เกมตัวนี
0: ้ของผมแต่งงานมหรสพใครลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
2: ลืมอะไรอ
0: ่
2: ะ
0: โอ้ลืมตรวจคำตอบ
3: เมื่อนักเรียนได้ทำการสร้างอีบุ๊กนักเรียนจะทำการจดบันทึกในแต่ละขั้นตอนไปด้วยว่าทำอะไรบ้างเกิดปัญหาอย่างไรและทำการแก้ไขอย่างไรจนได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เป็นการทบทวนและสรุปความรู้ของพวกเขาเองไปด้วยในตัว

0: ็นตัวแทนในการนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวัดเจดีย์ซาวค่ะ
1: อยากได้ประวัติย่อๆของ
2: วัดเจดีย์ซาว
1: ค่ะ
2: วัดเจดีย์ซาวหลังนี้สร้างมาประมาณพ.ศ.500
0: องค์พระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงอะไรก็ไก่เจดีย์ทรงมอญขอไข่เจดีย์ทรงล้านนาคอควายเจดีย์ทรงล้านช้างงูเจดีย์ทรงพม่า
3: ในสมัยพุทธกาลจังหวัดลำปางมีชื่อว่าอะไรก็ไก่เคลานครขอไข่ลำพะกับป่านครคอควายลำพะนครงองูถูกทุกข
4: ้อพวกเราได้ความรู้ในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กคือได้ความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์คือเรื่องประวัติความเป็นมาของพระพุทธลำปางหลวงได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาคือเกี่ยวกับพระพุทธรูปและสถานที่ต่างวัดและได้ความรู้จากวิชาศิลปะคือการนำศิลปะมาตกแต่งในการทำอีบุ๊กค่ะคอมพิวเตอร์บูลได้ความรู้เกี่ยวกับการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
5: การเรียนแบบนี้ทำให้เราได้สืบค้นข้อมูลนอกสถานที่และได้สืบค้นข้อมูลทางจากอินเทอร์เน็ตและได้ความรู้มากกว่าที่คุณครูสอน
6: รู้จักสามัคคีคือต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะไม่ใช่เอาของเราเป็นตัวอย่างอย่างเดียวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะในชีวิตประจำวันหรือการทำงานวิชาต่างๆนะคะ

0: ป็นที่ทราบนะครับการอุทกภัยเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยต้นไม้ต้องตายนั้นตรงนี้นะครับเราจะต้องมานั่งนึกแม้แต่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็มีภูมิปัญญาอยู่แล้วจากที่ผมเป็นลูกแม่น้ำเนี่ยจะเห็นว่าเวลาน้ำลดเนี่ยตาจะเอากระมังที่รั่วๆนะครับไปวางบนร้านเสร็จแล้วก็เอาดินโคลนดินตะกอนนะครับมาใส่กระมังแล้วก็เอาพริกแห้งพริกขี้หนูอะไรมาเพาะเตรียมการอันนี้เป็นภาพที่เราจำมาว่าตาทำทำไมพอตอนหลังเราถึงรู้นะครับว่าตรงนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเตรียมตัวก่อนนั้นเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับมาวางแผนในการจัดการเรียนการสอนนะครับว่าก็คือการฟื้นฟูในกิจกรรมการเรียนการสอนคือเราก็พยายามที่ต้องการ1เพาะเมล็ดพันธุ์ผักไว้ก่อน2ปักชำกิ่งชำไว้ก่อนพอน้ำลดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการปลูกได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับกิจกรรมในวันนี้ครับเราก็จะจัดโดยการพูดคุยถึงปัญหาน้ำท่วมซึ่งปัญหาน้ำท่วมเราหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้แล้วเราจะบอกให้เด็กอยู่ในทำอย่างไรครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างน้ำท่วมเราก็สอนลงไปตรงนี้คุยเขาครับว่า1ความรู้เดิมเอามาใช้สิ่งที่จะแก้ปัญหาให้ได้2ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ก็ได้จากตัวเองบางทีเผชิญสถานการณ์อะไรเราก็แก้ปัญหาเองพ้นพบด้วยตัวเองกับดูคนอื่นเขาอันที่3ยอมรับในสิ่งที่ผ่านไปแล้วการใช้ชีวิตในน้ำท่วมเราใช้อะไรครับอันที่1ความรู้เดิมน้ำประปาไหลไหม
1: ไม่
0: ไหลน้ำดื่มมีไหมมีดื่มบางคนมีไหมบ้างครับไม่มีมีเปล่าเอาทำไงบ้านครับไม่มีน้ำดื่มไม่มีใครไปแจกทำยังไงแกว่งน้ำส้มแกว่งน้ำส้มแกว่งน้ำส้มนั้นมันก็แกว่งได้คือได้แต่ความใสเชื้อโรคหมดไปไหมยังไม่หมดได้แต่ความใสเนี่ยก็ไปตากแดดนะที่วางนอนเพื่อให้รับอะไรครับได้รับความร้อนอุณหภูมิขึ้นตาก3วันเนี่ยเชื้อโรคอาจจะส่วนหนึ่งจะหมดไปก็พอจะดื่มได้ที่ตัวสำคัญเลยตัวนี้ครับการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะในชีวิตสถานการณ์ทีนี้มันเกิดปัญหาคนเราต้องแก้ปัญหานั้นการแก้ปัญหาบางครั้งนี่เราแก้โดยไม่มีแบบแผนไม่สมตุลเลยนั้นความรู้ใหม่จะได้จากใครครับตัวเองถ้าไม่แก้ตัวเองก็เอาจากไหนครับ
1: คนอ
0: ื่นเราดูจากอะไรครับดูจากทีวีดูจากอะไรก็แล้วแต่เราก็แก้ปัญหาได้จากผู้อื่นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ไหมเป็นเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับส้วนเก้าอี้เราอยู่ดีแล้วก็เอามาจอบนั้นเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เกิดขึ้นแล้วยอมรับในสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วแก้ไขได้ไหมชีวิตจะมีความสุขไหมถ้าเกิดเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วไม่มีความสุขแล้วยอมรับแม้บ้านท่วมแม้กระทั่งไปจะดูวิตกกังวลสุนัขที่มันไม่เคยมาอยู่บนหลังคาต้องทำไงครับให้อยู่ด้วยกันนะครับต้องยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วข้าวของก็เสียหายเมื่อบ้านไม่มีอยู่เราก็ต้องทำไงมาอยู่ตามที่อาศัยตามริมถนนตามเต็นท์ตามเนี้ยจะคับแคบอย่างไรชีวิตยังไงก็ต้องยอมรับเราจะได้มีความอะไรมีความสุขหรือยังมีความสุขพืชต้นไม้พืชและต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายใช่ไหมครับว่าบางบ้านเนี่ยเขารักพันไม้เขาเอาพันไม้ไว้บนหลังคาแต่ก็ไม่รอดเพราะน้ำท่วมนานครับฉะนั้นต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะครับเมื่อต้นไม้รับความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องปลูกเพิ่มต้นไม้ต้นใช้เวลานานไหมนานกว่าจะขึ้นมา5ปี10ปีต่อมาครับเรายกประเด็นสำคัญในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของดินตะกอนที่เกิดจากการทับพัดพาของน้ำมาทับถมในภาคกลางเนี่ยซึ่งดินตะกอนตัวนี้มันจะค้างอยู่ตามพื้นซีเมนต์พื้นบ้านนะครับเราก็สอนเด็กไปว่าการเก็บดินตะกอนเก็บอย่างไรนะครับต่อไปนี้ตะกอนที่แห้งแบบนี้แถวบ้านเรามีไหม
1: ม
0: ีตอนนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นทรัพย์มหาศาลเลยนะครับชาวนาไทยแล้วสมัยก่อนนี้ไม่เคยปลูกข้าวไม่เคยใช้ปุ๋ยไม่เคยใช้ปุ๋ยนะใช้ตะกอนเหล่านี้ซึ่งมีธาตุอาหารมากมายเมื่อเราปลูกผักเนี่ยโดยใช้ดินตะกอนปลูกเนี่ยจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมากนะโดยไม่ต้องอาศัยธาตุอาหารพืชหรือไม่ต้องใส่ปุ๋ยดังนั้นก็ขอฝากนะครับว่าสิ่งนี้นะครับที่ครูบอกว่ามีรายได้มีรายได้ถ้าเราเก็บดินตะกอนมาแล้วไปปลูกพืชพืชก็เจริญงอกงามนะครับก็ขอฝากไว้อยากให้นักเรียนเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่ามองข้ามอยากให้เห็นว่าเป็นประโยชน์มากนะครับผมได้เก็บเลยกวาดดินตะกอนเลยครับกวาดดินตะกอนไปเลยพั่วอยู่ไหนพั่วอยู่ไหนนี่ดินตะกอนตรงนี้ได้ครับในท่อนี่ก็มีเนี่ยในท่อนี่ก็มีมั้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ได้ท่อนี่ก็ได้เนี่ยได้เลยนะครับนี่ครับดินเนี่ยถือว่าเป็นดินตะกอนเนี่ยอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวกลุ่มไหนมาเก็บไปบ้างตรงนี้นะครับเนี่ยมองดินตะกอนไว้นะตรงนี้มีจุดหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้จุดหนึ่งแล้วนะตรงนี้จุดหนึ่งแล้วครับดินตะกอนเห็นไหมยังมีหลงเหลืออยู่บ้างตรงนี้นะครับจากการที่เราสอนประโยชน์ของดินตะกอนแล้วขั้นต่อมาเราก็สอนการเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดนั้นแทนที่เราจะไปเพาะในภาชนะอื่นขณะนี้เราคงไม่ทันแล้วครับแล้วก็ใช้วิธีการเพาะโดยใช้ภาชนะเป็นถ้วยกระดาษครับถ้วยกระดาษนี้เราก็ทำจากกระดาษA4 ที่เปียกน้ำตามโรงเรียนมีมากมายเลยแล้วก็ไปเก็บมานะครับมาทำเป็นภาชนะเพาะเมล็ดนะครับภาชนะที่ทำด้วยกระดาษที่เปียกน้ำก่อนแล้วมาตากแห้งมันจะมีความแข็งแรงทนกว่ากระดาษธรรมดาครับถ้วยกระดาษนี้เราทำเองทำไมต้องเพาะลงถ้วยกระดาษเพราะตอนนี้บ้านเราเป็นไงครับ
1: น้ำท่วม
2: พอน้ำท่วมแล้วเนี่ยดินแห้งยัง
1: ยัง
2: นี่เราต้องการปลูกต้นไม้ใช่ไหมโรงเรียนเราเนี่ยน้ำท่วมมีกระดาษเปียกมากมายเลยนั้นเราใช้กระดาษ A4 ที่เปียกน้ำนะครับการพับก้นนะครับพับที่1นั้นให้พับตรงด้านอะไรก่อนครับรอยต่อเนี้ยตรงเนี้ยนะครับพับก่อน1ทําก้นหน่อยครับรีดก้นนิดนึงนะ1ครับต่อไป2รีดก้นหน่อยนะครับนะ3 4รีดก้นแล้วก็ลูบก้นต้องการให้แน่นก็ทําไมครับวางลงไปแล้วก็กระแทกได้แล้ว1ภาชนะนะครับอ้าวครับทำได้ไหมที่บ้าน
1: ได้
2: นะลองทำภาชนะก่อนทีมการเรียงภาชนะเราก็ไปหาที่เรียงใช่ไหมแต่ว่าเราจะเลือกสถานที่วางเมล็ดแล้วใช่ไหมเราก็เอาภาชนะเนี่ยวางชนกันนะครับวางชนกันให้ขอบที่มันประสานงานชนกันนะครับมันจะได้ไม่หลุดการใส่ดินนั้นนะครับเราก็เอาภาชนะมาใส่ลงไปดินที่ผสมเพาะเมล็ด

0: นั้นนะครับจริงๆเราก็มีสูตรหลายชนิดครับแต่เรามีดินชนะเวลานี้เรามีดินอะไรก็ได้โดยเฉพาะดินที่เกิดจากอะไรครับ
1: ต
0: ะกอนที่เราเรียนกันมาแล้วครับดินตะกอนตัวดีนะครับมีคุณสมบัติดีมากเลยในการเพาะเมล็ดนะและปลูกต้นกล้าได้ด้วยนะครับช่วยกันใส่ดินนี้การใส่เมล็ดการใส่เมล็ดนั้นจุดกำหนดใส่เมล็ดคือตรงกึ่งกลางนะตรงกึ่งกลางตรงนี้แล้วจะใส่ชิดริมใส่กึ่งกลางใน1ภาชนะเราใช้2เมล็ดถึง3เมล็ดตอนนี้ที่นี้คือตั้งเพาะตรงนี้แล้วมันเราจะไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเราก็ทำไมครับรดน้ำนะครับรดน้ำให้โชคลงไปเลยนะครับจะเห็นว่าดินทำไมยุบบ้างเล็กน้อย
2: เมื่อเพาะเมล็ดเรียบร้อยขั้นต่อมาครับเราก็ทำการปักชำในภาชนะที่เป็นขวดพลาสติกนะครับเพราะการปักชำในขวดพลาสติกนั้นมันจะไม่ต้องใช้เรือนเพาะชำไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ต้องควบคุมความชื้นการให้น้ำก็ไม่ต้องดูแลมากมายเพราะเราเพาะในปริมาณน้อย
0: ให้ตักครึ่งหนึ่งของขวดนะนี่ก่อนจะตักขวดนั้นเราต้องเจาะรูก่อนจริงๆแล้วเจาะรูหลังก็ได้แต่จะไม่สะดวกนั้นเราเจาะรูตอนที่ยังไม่ตัดเนี่ยจะสะดวกที่สุดนะถ้าเจาะก้นไม่ไหวก็เจาะข้างๆเนี่ยครับเรียนใช้ปลายเจาะลงไปเห็นไหมเนี่ยเจาะตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้เราตัดแบบไม่ขาดนะตัดแบบไม่ขาดนะครับตัดแบบไม่ขาดเราใส่ดินลงไปนะครับเขย่าไปเรื่อยๆนะครับเขย่าใช้วิธีการเขย่านะครับอย่าใช้กดมากนะกดมากเดี๋ยวจะมีปัญหาน้ำไม่ลงนะครับการปักชามเราควรปักชามตรงกลางนะปักตรงกลางนะครับนะแล้วก็ทำรูให้กว้างนะรูให้กว้างเท่ากับรากที่จะปักชามถ้าเราปักแบบนี้จะทำให้รากเป็นไงครับช้ำแล้วก็กิ่งปักช้ำบางอย่างมันอ่อนช้ำนะครับแล้วลดน้ำอีกสักนิดนึงเพื่อให้ดินมันทำไมครับมันไปแน่นกับโคนรากรากจะได้ดูดน้ำได้ไวหรือโคนได้ดูดน้ำได้ไวนะครับปิดแล้วก็ใช้กาวย่นทำไมครับปิดช่วยครู
2: การสาธิตเนี่ยเราก็ให้เด็กทำต่อหน้าเราเลยนะเด็กทำหลายๆคนเนี่ยจะเจอข้อบกพร่องเราก็จะได้สอนเทคนิคสอนวิธีการแก้ไขเด็กได้ลงมือทำแล้วเมื่อเขาไปทำที่บ้านจะปัญหาจะลดน้อยลง
0: เวลาใส่ดินนะครับอย่าเอาอะไรไปคนแล้วจะเป็นอะไรเป็นโคนเราก็ใช้วิธีการอะไรครับถ้ามันช่วยได้จริงๆก็คือใช้การเจาะข้างๆแต่การเจาะข้างในน้ำยังไม่ไหลนี่แสดงว่าเป็นไงครับน้ำอาจจะขังอยู่ด้านบนนั้นเราก็ปล่อยไว้ก่อนจะซึมที่หลังใบนี่ไว้ได้ครับใบนี่ไว้ได้ลองดูนะครับว่าถ้าเราปักแล้วใบมันงามขึ้นมาหรือมันฟื้นตัวขึ้นมาแสดงว่าความชื้นในนั้นมีเป็นตัววัดได้ตัวหนึ่งใบเนี่ย

0: ี้เป็นที่ห้องที่เขาปักไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับดูลักษณะนะใบเริ่มทำไมครับ
1: เริ่ม
0: งอกเริ่มแตกแล้วแสดงว่าโอกาสรอดมีไห
1: ม
0: มีสูงเลยแสดงว่าเป็นไหมอันนี้รอดแล้วนะครับต่อมานะครับในโรงเรียนเรามีกระถางไม้ประดับจำนวนมากมันกระถางไม้ประดับจำนวนมากมีดินมากนะครับเราก็ให้นักเรียนนะครับเอากระถางไม้ประดับมาปลูกพืชผักสวนครัวก่อนเพราะตอนนี้พืชผักสวนครัวเป็นความจำเป็นในการประกอบอาหารหรือรับประทานนะครับเราก็เอาภาชนะหรือกระถางที่ปลูกไม้ประดับนะมาปลูกผักสวนครัวก่อนโดยใช้ดินกระถางเก่ามาผสมกับดินตะกอนที่เราเก็บได้ในโรงเรียนมาผสมกันครับเราจะกระถางเฟื่องฟ้าเนี่ยถอนออกก่อนเอาไปปลูกพืชผักสวนครัวก่อนฉะนั้นใช้ดินเก่าของเขาเนี่ยครึ่งนึงผสมกับดินอะไรครับดินตะกอนที่เราเก็บมาเมื่อกี้อ้าวเริ่มทำเดี๋ยวทำสองกลุ่มนักเรียนช่วยกันสองกลุ่มเลยครับช่วยกันเร็วเอากระเบื้องที่เหลือกระเบื้องมาอุดรูครับกระเบื้องอุดรูเลยครับครับเราก็ได้ดินแล้วกระถางนี้ครับครูก็จะเอาเมล็ดคะน้าที่แช่น้ำไว้แล้วเนี่ยมาโรยครับการโรยก็คือใช้มือนี่เนี่ยโรยลงไปโรยห่างๆครับเนี่ยเมื่อเราโรยเมล็ดแล้วเราก็เอามือเกลี่ยเราจะเห็นเมล็ดครับตรงไหนมันติดกันเราก็เอามือเกลี่ยไปมือเกลี่ยแล้วเราก็รดน้ำการรดน้ำนี้อย่าเทพรวดลงไปครับใช้บัวฝอยนะครับใช้บัวฝอยนะ

0: ตอนนี้บัวเราไม่มีแล้วนะครับเราไม่มีบัวเนี่ยเราเอามือพรมอย่างนี้ไปก่อนครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณคะน้าประมาณ5วันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเพื่อนทำไว้นะครับอย่างเพื่อนมาทำมาดูครับผักบุ้งจีนครับเป็นผักบุ้งจีนเพราะตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์3วันเริ่มงอกแล้วไหมพอพรุ่งนี้ปลื้มนิ้ว5วันเนี่ยจะออกใบแล้ว5วันออกใบแล้วประมาณ30วันก็กินได้แล้วนะ
1: ที่บ้านทำเกษตรตอนนี้น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมทำให้พืชตายหมดแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะบอกให้พ่อไปปลูกด้วยถ้วยกระดาษเพราะที่บ้านกระดาษติดกันแล้วก็ถ้วยจานพวกถ้วยโฟมแล้วก็ขวดเดี๋ยวจะมาทำปักชำ
2: เพราะว่ากระดาษที่โดนน้ำท่วมไปมันจะใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลยเอากระดาษมาใช้แทน
3: หนูก็จะเอาไปทำที่บ้านด้วยเพราะว่ามันเป็นพืชผักสวนครัวที่ต้องใช้ทำประจำจะได้ประหยัดในค่าใช้จ่าย
4: ก็สนุกดีครับครูได้สอนผมให้รู้จักเก็บข้าวของที่ไม่ใช้แล้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาตัดแล้วก็เอาดินใส่ปักชำอะไรอย่างเงี้ยด้วย
5: ประโยชน์ที่รับจากการเรียนการสอนเร่งรัดตรงนี้นะครับถ้านักเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันจริงๆเห็นความสำคัญจริงๆเนี่ยผมคิดว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้แน่นอนเลยนั้นขั้นที่1คือสร้างทัศนคติที่ดีต่อเด็กต่ออาชีพเกษตรอันที่2เพื่อให้เด็กลงมือทําให้เด็กได้ทําจริงๆอันที่3ไปสู่ผู้ปกครองที่ทําในครัวเรือนอันที่4ถ้าเป็นประกอบอาชีพได้เลยก็จะดีนะครับอันนี้ก็เป็นหวังไว้4ประการนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
6: ทำงาน
5: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
6: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
5: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
6: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
5: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
6: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
5: ฉันจะฟ้อง
6: ฉันไม่กลัวนายนะ
5: ฉันจะฟ้อง
6: ฟ้องก็ฟ้อง

0: อนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
1: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
2: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
1: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
2: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
1: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
1: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
1: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
3: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
1: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
3: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม่
2: ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระอ่ะจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอ่ะจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออ่ะกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระอ่ะเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
1: ส่วนคำว่ารถสระอ่ะเมื่อมีตัวสะกดสระอ่ะจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
1: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
3: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะตระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ เข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวย แม่คะหนูอยากกินปลาทอด
1: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
3: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัล นะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
3: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
1: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
3: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
1: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
1: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
3: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
3: คำอื่นๆก็เช่น จับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
1: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
3: หิวสุดๆเลยค่ะแม
1: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
1: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ะมาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
3: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ผงใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
5: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
6: ครับเย้
5: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
6: พร้อมครับ
5: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
6: ไปกันเลย
7: เราเจอแล้ว1ใบ
8: เราก็เจอ2ใบ
9: เจอแล้วเจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
5: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้

0: ืออะไร
1: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
2: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
3: จริงเหรอมันคืออะไรอ่ะ
2: เครื่องหมายวัดตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเข้าใจแล้ว
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีคิดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรท่าที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
1: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไม้ยมกครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
1: ทราบครับเครื่องหมายไม้ยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
0: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
4: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
0: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
4: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
5: จุลภาค
2: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
5: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ล่ะจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
4: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
4: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
4: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
6: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้น ครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าไปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
5: ไปยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายไปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายไปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
5: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าไปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายไปยานใหญ่ค่ะ
2: โหหนูนึกว่าอ่านว่าเก้ารอเก้าซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
1: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
5: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
1: ครับ

0: นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องของมุมค่ะโดยที่มุมเบื้องต้นเลยเด็กๆจะต้องรู้จักชนิดของมุมแล้วก็ขนาดของมุมก่อนแต่เทคนิคที่คุณครูจะนำมาสอนในวันนี้นะคะจะเป็นการใช้เกมและเพลงค่ะทำไมคุณครูถึงใช้เกมและเพลงเพราะว่าเพลงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกสนุกสนานแล้วก็สามารถจำบทจำเนื้อหาง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การใช้เกมเนี่ยเด็กจะรู้สึกแบบว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมไหมคะแอคทีฟอุ๊ยหนูอยากเล่นหนูอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก่อนอื่นวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่นะคะหน่วยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมเมื่อคุณครูพูดคำว่ามุมขึ้นมาเนี่ยนักเรียนลองคิดสิว่าในโลกใบนี้เวอร์ไหมวะในโลกใบนี้ของเรามีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบของมุมอ่ะฉันค่ะ
2: มุมหน้าต่างค่ะ
1: หน้าต่างตรงไหนเอ่ยอิง
3: ตรงมุมข้างฉากตรงหัว
1: ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะใช่ทีนี้มีตรงไหนเอ่ย
4: สนามฟุตบอลครับ
1: สนามฟุตบอลตรงไหนในติคิดว่าตรงไหนครับ
4: เป็นตรงขอบสนามที่เขาเตะมุมกันนะครับเป็นมุมฉากครับ
1: อ๋อที่เขาบอกว่าเตะมุมใช่ไหมโอ้เวลานักเรียนพูดหรือบอกมุมเนี่ยนักเรียนจะบอกมุมที่เป็นเฉพาะมุมอะไร
5: ฉาก
1: มุมฉากซึ่งเราเคยเรียนแล้วในป.4ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ป.5เนี่ยมันจะมีมุมที่มันมากกว่ามุมฉากอีกลองคิดสิอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนอื่นถามว่าการที่จะเกิดมุมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจำได้ไหมการเกิดมุมมันเป็นยังไงคะมันถึงจะเป็นมุมได้ยังไงนะอ่ะเชิญ
6: ซีเรียเส้น2เส้นมาขนานกันครับ
1: ขนาน
6: ไม่ใช่ครับมา
1: เ
6: ชทับ
1: เชทับภาษาใหม่สิภาษาคณิตศาสตร์ว่าไงคะปรบมือให้เกาสุดยอดการเข้าเนื้อหานะคะคุณครูโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเด็กไม่สามารถสรุปเป็นหลักการหรือทฤษฎีเองได้คุณครูก็จะต้องเกริ่นนำโดยการดึงพยายามดึงสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วค่อยใส่ทฤษฎีหรือเกี่ยวกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ลงไปค่ะโอเคเกิดจากเส้นตรงมาตัดกันโอเคนะกรณีแรกนี่ใช้เส้นตรงหรือเปล่าคะแบบนี้เส้นตรง1เส้นแล้วแบบนี้อีก1เส้นมาตัดกันมันจะเกิดเป็นมุมนี่ไงล่ะมุมของเรา1มุม2มุม3มุมและ4มุมโอเคนะแต่ถามว่าเท่ากันไหมยังไม่บอกโอเคนักเรียนคิดว่ามีแบบอื่นอีกไหมคะ
7: ม
1: ีหรออ่ะเนติอีก
4: น่าจะเป็นเส้นตรงมาบรรจบกันนะครับ
1: เส้นตรงมาบรรจบใช่หรอคิดดีๆนะถ้าเส้นตรงมันจะต้องมีปลายหัวลูกศรทั้งสองด้านอ้าวโตโตบ้างครับ
8: เส้นตรงมาชนกัน
1: เส้นตรงหรออย่างไม่ใช่เอาใหม่สิอ้าวแจ็คบ้างครับ
9: ส่วนของเส้นตรง
1: เฮ้ยส่วนของเส้นตรงใช่หรือเปล่า
10: ใช
1: ่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนที่จะตอบตกลงเรามาลองดูดีกว่าส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยแบบนะแจ๊คบอกว่ามาทำอะไรกันนะครับ
9: มาบรรจบกัน
1: มาบรรจบกันแบบนี้ได้ไหมแบบที่แจ๊คบอกเพื่อนได้ปะ
10: ได
1: ้แบบนี้เกิดเป็น
10: มุม
1: ก็คือว่าส่วนของเส้นตรงมาพบกันโอเคปรบมือให้แจ๊ค
10: เอ็กเซน
1: ขอบคุณครับสุดยอดโอเคการจะเกิดเป็นมุมได้นั้นมันได้มากมายหลายแบบนะคะหรือจะเป็นนอกจากจะเป็นเส้นตรงส่วนของเส้นตรงแล้วยังมีอะไรอีกเอ่ย
11: รัศมีไอ้รังสีค่ะ
1: อะไรนะเตาร
11: ังสี
1: รังสีอ่ะเตาคิดว่ารังสีเป็นยังไงกันคะ
11: มาบรรจบกัน
1: มาบรรจบกันเพื่อนเชื่อไหม
10: เชื
1: ่อเลยหรอ
11: ต้องทดลอง
1: ต้องทดลองดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าโอเคแบบนี้เรียกว่าอะไรคะ
10: รังส
1: ีอ้าวตาบอกว่าเกิดจากรังสีมาบรรจบกันใช่ไหม
10: ใช
1: ่เกิดเป็น
10: มุม
1: โอเคเกิดเป็นมุมเกิด ขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเกิดเป็นมุมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเกิดมุมจะเกิดจากอะไรคะรังสีหรือส่วนของเส้นตรงมาบรรจบกันโอเคนะนี่คือการเกิดมุมแต่เมื่อกี้คุณครูค้างเอาไว้ตอนป.4 นักเรียนรู้จักกับมุมอะไรแล้วคะ
5: มุมฉาก
1: มุมฉากป.5 นี่แหละมันจะมีมุมอีกหลายๆชนิดเลยใครอยากรู้แล้วดิคุณอยากรู้ป่ะอยากรู้ป่ะ
8: อยาก
1: เดี๋ยวเรามาลองกันก่อนดีกว่า
0: ขั้นตอนการที่เราจะสร้างมุมฉากนะคะโดยธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะใช้สร้างโดยการวาดในกระดาษเฉยๆแต่ทีนี้คุณครูเนี่ยจะนำวิธีการพับกระดาษมาเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนว่าอันนี้แหละคือมุมฉาก
1: โอเคมาด่วนแรกที่นักเรียนรู้จักกันคือมุมฉากเดี๋ยวคุณครูจะวาดมุมฉากนะนี่เรียกว่าไม้ฉากเพราะมันเป็น
5: ม
1: ุ
5: มฉาก
1: โอเคนี่แบบนี้ที่นักเรียนบอกคุณครูไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูมุมโต๊ะมุมกระดานล้วนแล้วแต่เป็นอะไรคะมุมฉากทีนี้ตอนป.4 เราเคยมีสมมติว่าคุณครูมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนักเรียนคิดว่าคุณครูจะทำยังไงให้กลายเป็นมุมฉากได้พับยังไงคะ
5: พ
1: ับ
5: คร
1: ึ่
5: ง
1: พับครึ่ง

0: ูซิว่าพับครึ่งแล้วจะเป็นมุมฉากไหมพับครึ่งยังไงแบบนี้หรอ
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: ตอนป.4 เราเรียนแล้วคุณครูทบทวนให้ดูนะคะพับแบบไหนก็ได้พับมา1ครั้งแล้วก็ไปซ้ำตรงนี้พับนี้อีก1ครั้งมันจะกลายเป็น
1: ม
0: ุมฉากทันทีโอเคนะทีนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องตรวจสอบว่าไอ้มุมที่เราพบเราเห็นเนี่ยเป็นมุมฉากหรือไม่เอามาดูเลยอันแรกมุมฉากนะคุณครูมีหลายอันเลยมุมฉากหลายอันเลยอ่ะลองมาดูสิเป็นยังไงเป็นไงอ่ะเป็นมุมฉากเลยแสดงว่ามุมนี้เป็นมุมฉากชัวร์ไหมคะ
1: ช
0: ั
1: วร
0: ์โอเคชัวร์เลยทีนี้ถ้าคุณครูมีมุมแบบนี้ล่ะถามว่านักเรียนคิดว่ามันมากหรือน้อยกว่ามุมฉากคะ
1: น้อยกว่า
0: จริงหรือเปล่าดูด้วยตาเปล่ายังไม่น่าเชื่อถือลองค่ะหุ้ยเป็นยังไง
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่ามุมฉากแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ามุมแหลมค่ะมาดูเลยค่ะมุมที่3ถ้าคุณครูไปเจอมุมแบบนี้ล่ะเออลองดูสิเรามีเครื่องมือพิสูจน์คือมุมอะไรมุมฉากอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นละมันใหญ่กว่ามุมอะไรคะมุมฉากแต่เอ๊ะมันใหญ่กว่ามุมฉากแต่นักเรียนดูอันนี้ถ้าคุณครูเอามุมฉากอีกมุมหนึ่งไปวางปุ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มันเรียกว่ามีกี่มุมฉากคะมี2มุมฉากแสดงว่าไอ้มุมของเราตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงนักเรียนลองบอกสิเป็นยังไงคะ
1: ใหญ
0: ่กว่า1มุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากเพื่อนว่าจริงมั้ยคะ
1: จริ ง
0: ดูสินี่ใหญ่กว่า1มุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากแบบนี้เราจะเรียกว่ามุมบ้านพูดตามสิคะ
1: มุมบ้าน
0: โอเคนะตรงนี้ยอดติดปึ๊บกี่มุมละ
1: 1มุม
0: อ่ะติดอีกกี่มุมคะ
1: 2มุม
0: แสดงว่ามุมนี้มีขนาดเป็นอย่างไร
1: เท่ากับ2มุมฉาก
0: เป็น2มุมฉากพอดีเราจะเรียกว่ามุมตรงอ่ะหนูมาพูดตามสิคะ
1: มุมตรง
2: ใหญ่กว่า2มุมฉากจะมีไหมคะ
0: เออเป็นคำถามที่ดีมากเพื่อนๆคิดว่ามีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีเหรอตาอีดูนะมีป่ะแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของมุมรูปวงกลมใช่ไหมคะแต่คุณครูอยากทราบว่าในรูปวงกลมเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีมุมเท่าไหร่ใครจะออกมาทดลองให้ดูเอาลิโอเชิญมาเลยมาทดสอบเลยมันยังไงดีเอ้ยดูสิว่ามุมนี้กี่องศาไอ้มุมนี้มันจะเป็นกี่มุมฉาก
2: 1 2 3มี4มุมฉาก
0: มี4มุมฉากโอเคปรบมือให้ดิโอ
1: เอ็กเซ
0: ลการที่ดิฉันใช้กระดาษนะคะเพราะว่าเด็กสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเองด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเด็กจะใช้วิธีการสังเกตค่ะมองด้วยสายตาปุ๊บอ๋อใหญ่กว่ามุมฉากอ๋อเล็กกว่ามุมฉาก
1: ม
0: ุมกลับเป็นยังไงคะ
1: มากกว่า2มุมฉากแต่น้อยกว่า4มุมฉาก
0: ปรบมือให้ทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะพอเด็กๆทราบแล้วว่ารูปที่คุณครูแจกไปเนี่ยเป็นมุมชนิดใดบ้างจากนั้นเด็กๆก็จะนำมุมที่ได้มาเรียงตามขนาดโดยเรียงจากเล็กไปใหญ่นะคะเพื่อนๆมาดูเลยค่ะว่าตัวแทนกลุ่มนี้ถูกต้องหรือไม่เพื่อนๆไหนบอกซิว่าตัวเองบอก1มุมอะไรคะ
1: มุมแหลม
0: 2
1: มุมฉาก
0: 3
1: มุมบ้าน
0: 4
1: มุมตรง
0: 5
1: มุมกลับ
0: ค่ะและ6
1: มุมรอบจุดศูนย์กลาง
0: โอเคมั้ยเพื่อนๆโอเคนะปรบมือให้กลุ่มนี้ค่ะ
1: Excellent.
0: เดี๋ยวรู้สึกเหนื่อยยังเรามารีแลกซ์ใช่ไหมเราดูแล้วว่ามุมไหนเรียงจากเล็กไปใหญ่โอเคนะ ทีนี้คุณครูจะมีเพลงมาฝากเพลงอะไรมุมไหนใหญ่กว่ากัน
3: ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการใช้เพลงทำไมถึงใช้เพลงเพราะเพลงเนี่ยมันจะทำให้เด็กง่ายต่อการจดจำและก็สนุกสนานไปกับเนื้อเพลงนั้น
0: โอเคนะมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมมีแค่มุมเนื้อยากมากโอเค1 2 3
1: มุมมุมมุมมุมมุมมุม
0: ยอดสุดยอดโอเคทีนี้เราจะเริ่มเลยมุมอะไรเล็กสุดคะ
1: มุมแหลม
0: เนื้อมีอยู่ว่ามุมแหลมมุมแหลมว่าใหญ่แต่สู้มุมไร
1: ฉาก
0: ฉากไม่ได้ก็เพราะมุมฉากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นโกโกโกลองใหม่มุมแหลมมุมแหลมว่าใหญ่แต่สู้มุมฉากไม่ได้ก็เพราะมุมฉากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นโกโกโกสุดยอดถัดจากมุมแหลมเป็นมุมฉากต่อไปมุมฉากมุมฉากว่าใหญ่แต่สู้
1: มุมบ้านไม่ได้
0: ก็เพราะมุมบ้านใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นง่ายไหม
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายครับเมติ
4: ก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ใช่โดยที่เราเรียนจาก
4: ไปใหญ่ใช่ไหมคะ
0: เล็กไปใหญ่
3: เพลงนี้นะคะก็คือได้มาจากตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะคือทำนองได้ทำนองมาก็เลยมาดัดแปลงเพลงนี้ฟังแล้วนะมันรู้สึกเล้าใจแล้วสนุกสนานดีก็เลยมาดัดแปลงให้เข้ากับเพลงมุมอะค่ะ
5: ปกติคุณครูเขาจะก็จะมีสื่อการเรียนการสอนนะคะปกติเขาจะใช้เป็นพวกของเล่นอะไรพวกนี้แต่สำหรับคุณครูจอยนะคะคุณครูจอยจะใช้เป็นเพลงสื่อที่เป็นคำพูดหรือว่าเป็นเพลงนำให้เด็กๆจำง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆอาจจะไปท่องจำมันไม่ใช่อะค่ะมันต้องเป็นวิชาที่เราต้องเข้าใจค่ะ

0: จากการที่สอนมาขั้นต้นนะคะโดยการพับกระดาษแล้วก็นำกระดาษไปวัดมุมและนำมุมต่างๆเนี่ยมาเรียงขนาดจากเล็กไปใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กจะจำขนาดของมุมแล้วก็ชนิดของมุมได้แม่นยิ่งขึ้นแล้วยิ่งเราใส่เนื้อเพลงเข้าไปอีกปุ๊บเด็กจะเริ่มเรียบเรียงได้เลยว่ามุมเล็กสุดคือมุมแหลมไล่ไปเรื่อยๆมุมฉากมุมบ้านมุมตรงมุมกลับและมุมรอบสุดศูนย์กลาง
1: ครูจะมีเพลงมาฝากมุมไหนใหญ่กว่ากันโอเคนะยอดมุมอะไรเล็กสุดคะ
2: มุมแหลม
1: เนื้อมีอยู่ว่ามุมแหลมว่าใหญ่จะสู้มุมแรก
2: ชา
1: ไม่ได้ก็เพราะคุณจากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นโกโกโกลองใหม่เริ่มนะมุมแหลมว่าใหญ่จะสู้คุณจากไม่ได้ก็เพราะคุณจากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นโกโกสุดยอดถัดจากมุมแหลมเป็นคุณจากต่อไปมุมฉากว่าใหญ่แต่สู้
2: มุมบ้านไม่ได้
1: ก็เพราะมุมบ้านใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้น
0: เพลงนี้นะคะก็คือได้มาจากตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะคือทำนองได้ทำนองมาก็เลยมาดัดแปลงเพลงนี้ฟังแล้วนะมันรู้สึกเร้าใจแล้วสนุกสนานดีก็เลยมาดัดแปลงให้เข้ากับเพลงมุมอะค่ะ
2: มุมบ้านมุมบ้าน

0: ทีนี้เรารู้ละนักเรียนตรงนี้เราจะบอกว่ามุมรอบศูนย์กลางแล้วกันโอเคนะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะมีท่าด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นในบอดี้ของเราเนี่ยร่างกายของเรานักเรียนคิดว่ามันจะสื่อออกมาเป็นมุมได้ไหม
1: ได
0: ้มุมแหลมอันนี้ถือว่าเป็นส่วนของเส้นตรง1เส้นส่วนของเส้นตรง1เส้นทำไงให้เกิดเป็นมุมแหลมแมวแหลมยังนี่แหลมนะไหนลองสาบสิคะแมวโอ้โหนักเรียนลองเรียนแบบมุมบนกระดานเลยเราจะทำได
2: ้
0: มุมป้านอย่างนี้นะอย่างนี้ดีสักยังมุมตรงเป็นไงเลยอาราดินด้วยดึงโอ้โหโอเคถ้าจากมุมตรงเป็นมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมกลับเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะอย่างนี้นะโอเคเราสนใจตรงนี้นะมุมกลับต่อไปเป็นมุมอะไรคะแบบไหนดีแบบนี้ไหม
3: ทางโย
0: นี้ดีกว่าน่ารักที่ตัวเองอย่างนี้แล้วกันนะไหนทำสิ
4: การที่เด็กนะคะร้องเพลงได้แล้วต่อไปก็ต้องเป็นท่าเต้นช่วยในการจำชนิดของมุม
0: Are you ready?
1: Yeah!
0: สุดยอด 1, 2, 3 มุม

0: หนูก็เคยฟังเพลงทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนแต่หนูก็ไม่เคยฟังแนวนี้ทำให้หนูมีความสนใจอยากจะเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทำนองที่มันเพ้อหรือมันจะซึ้งอะไรนักหนาแต่ว่าหนูก็รู้ว่าเพลงนี้ค่ะมันมีคุณค่ามากเพราะว่าเวลาสอบเราสามารถนำเพลงนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ
1: ทีนี้เรารู้จักไปแล้วว่ามีมุมแหลม
2: มุม
1: จะดูว่านักเรียนรู้จักจริงหรือไม่โดยที่คุณครูจะมีภาพชัดภาพ
3: เกาหลี
1: แล้วลูกนี้ลูกอะไรคะมีการระบุชื่อหมู่บ้านด้วย
4: บ้านลาดาแลนด์
1: ทีนี้ดูนี้ตรงไหนที่คิดว่ามันเป็นมุมตรงไหนคะ
5: หน้าต่างด้วยค่ะ
1: นี่ไม่พอเราดูว่ามันเป็นมุมแต่เป็นมุมชนิดไหน
2: มุมบ
1: ้
2: าน
1: right ถูกต้องกินมะป้านเฉยๆก็ได้โอเคนะมุมไว้ในใจโอเคนะเขียนให้ได้มากที่สุดคุณครูจะจับเวลา
6: ขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูจะนำภาพที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภาพสถานที่ต่างๆภาพในห้องนอนห้องรับแขกเด็กๆอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันมีมุมด้วยเหรอ
7: แล้วในกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
8: มีป้า
9: ไม่ใช่หรออ ัน
10: นี้แหลม
11: นี่แหลม
12: อันนี้แหลมใช่มั้ย
13: ต้องมีมุมฉาก
14: มีมุมฉาก
15: มีฉากนะ
16: ฉาก
17: ใส่
18: กลมอื่นไม่เสร็จแน่ๆ
19: ตรงเนี้ย
20: กลมอื่นจะเสร็จก่อนแล้วมั้ยอ
21: ะไรอ่ะ
22: มุม
23: ฉาก
24: เหรอ
25: ยัง
26: ฉากมัน
27: ฉาก
28: แม่ต่าง
29: มันล็อกนี่แหละ
1: 86 17 18 19 20 21 22 23 24 25กลุ่มนี้นักใส่นะคะ
30: 84
1: เนี่ยดูก่อนสิเหมาะสมไหมมีมุมหลากหลายชนิดดูแล้วมึนงงโอเค84

0: ลุ่มนี้คะ
1: 36
0: ค่ะ
2: ตู้ของเราได
0: ้กลุ่มนี
2: ้ตู้ได้60ครับ
0: 60แบบนี้ห้องอะไรเนี่ย
3: ห้อง
0: โอ้ยในห้องนอนของเรามีมุมหลากหลายชนิดมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นเดอะวินเนอร์ปรบมือเพื่อนนักเรียนเคยได้ยินคำว่าองศาไหมองศายังไงเช่น
2: องศา
0: องศาเซลเซียสองศาอะไรอีก
2: องศาไทย
0: องศาอะไรอีก
2: องศาเคลวิน
0: องศาเคลวินแต่อันนั้นคือเป็นการบอกองศาที่เป็นอะไรคะ
2: อ
0: ุณหภูมิแต่ทีนี้ในทางคณิตศาสตร์ของเรามันเป็นคำว่าองศาเฉยๆคณิตศาสตร์จะใช้ในการวัดขนาดของมุมโอเคนะซึ่งตัวนี้จะเป็นการบอกองศาหรือขนาดของมุมนะคะโดยเราจะเริ่มจากศูนย์องศานี่นักเรียนดูนะตัวนี้ศูนย์องศาศูนย์ละช่องเล็กๆจะแทนกี่องศาทายสิ
2: 1
0: อันนี้เป็นเท่าไหร่10องศาอันนี
2: ้20 30 40 50 60
0: ทายละพอ90ปึ๊บมา80ต่อใช่ไหม90แล้วก็เป็นอะไรต่อคะ100เด็กๆจะต้องทราบขนาดของมุมก่อนโดยทราบเป็นองศาค่ะโดยคุณครูเนี่ยจะนำการพับกระดาษมาเป็นสื่ออีกเช่นกันเพราะว่ากระดาษที่พับเนี่ยมันจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นกี่องศา
2: 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ใครตอบ90เราจะสรุปได้ว่ามันเป็นกี่องศาคะ
2: 90
0: องศาแล้วเรามองอันนี้สินักเรียนคิดว่ามันเป็นอย่างไร
2: น้อยกว่า
0: น้อยกว่าอะไร
2: 90
0: น้อยกว่ากี่องศา
2: 90
0: นี่มุมป้านตัวนี้เท่าไหร
2: ่90
0: ตัวนี้
2: 90
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ยมุมบ้านมันต้องเป็นยังไงมากกว่า
2: 90องศาแต่น้อยกว่า180องศา
0: ต่อไปมุมรอบจุดศูนย์กลาง
2: สามร้อยหกสิบองศา
0: อีกหนึ่งครั้งเป็นยังไงคะและสุดท้ายเหมือนกันไหม
2: ไม
0: ่
2: เหมือนค่ะ
4: หน
2: ู
4: ค
2: ิ
4: ดว่าม
2: ัน
4: น
2: ่
4: าจะน้อย
0: มาดูสิว่ามุมกลับเป็นยังไงคะมากกว่าอะไร180แต
2: ่น้อยกว่า160องศา
0: ดีมากทีนี้คุณครูจะลองถามเช่นให้บอกชนิดของมุม40เอาองศาไว้ในใจนะคุณครูไว้ในใจนะ80 90 7 45 100 105 300 ทีนี้เราขออาสาสมัครโอ้โหใครจะมาประชันเกมถามปุ๊บตอบปั๊บในการเรียนการสอนนะคะเชื่อเลยว่ายังมีเด็กบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องขนาดของมุม 100% อย่างแน่นอนคุณครูก็เลยจัดลองทดสอบซิว่าเด็กมีความเข้าใจหรือยังโดยการนำเกมถามปุ๊บตอบปั๊บมาดูซิว่าเด็กจะมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนเริ่ม20
5: แหลม
0: 80เฮ้ย80
4: มุมแหลม
0: 90
5: มุมฉาก
0: 70
4: มุมแหลม
0: 100
5: มุมฉาก
0: สี่สิบ
4: มุมแหลม
0: 50
5: มุมแหลม
0: 70
4: มุมแหลม
0: 90
5: มุมฉาก
0: 100
4: มุมป้าน
0: 45
5: มุมแหลม
0: 180
4: มุมตรง
0: 200
5: มุมกลับ
0: 220
4: มุมกลับ
0: 360
5: มุมรอบสุดท้าย

0: ล่องอกล่องอก45
1: มุมแหลม
0: 1
1: มุมแหลม
0: ครับ90
1: มุมฉาก
0: 105
1: 105มุมปาก
0: 101
1: มุมปาก
0: 200
1: มุมกลับ
0: 250
1: มุมกลับ
0: 180
1: มุมตรง
0: 70
2: มุมแหลมเรารู้สึกว่าเราได้ความเร็วปฏิภาณไหวพริบนะครับแล้วก็เราอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ครับ
3: การที่หนูได้เรียนวันนี้หนูทราบหนูทำให้หนูได้ทราบว่าโลกภายนอกที่ยังมีสิ่งที่หนูยังไม่ได้รู้อีกค่ะเช่นเรื่องมุมค่ะในความคิดของหนูหนูคิดว่ามุมมีแค่มุมฉากค่ะแต่ความจริงในโลกใบนี้มีมุมอีกหลายมุมที่หนูยังไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูเขาจะสอนให้หนูรู้ในสิ่งที่หนูไม่รู้และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ค่ะ
4: ชอบสนุกสนานแล้วก็มีความสุขเมื่อเห็นเด็กแล้วเด็กเรียนเข้าใจเลยสนุกกับมันถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณครูพยายามที่จะคิดเพลงคิดเกมแล้วก็สื่อต่างๆนานาเนี่ยเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมและทำให้เด็กเนี่ยจดจำแล้วมีเจตคติที่ดีรักในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญของคุณครู

0: คุณครูได้สอนเรื่องการลดราคาค่ะซึ่งการลดราคาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยที่ดิฉันนะคะคุณครูเนี่ยได้สอนโดยจำลองสถานการณ์ไปยกห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมาจัดไว้ในห้องเรียนแห่งนี้เลยเพื่อเด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้ที่คุณครูได้สอนไปในขั้นต้นไปใช้จริงได้ค่ะ
1: คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละไปใช่ไหมคะทีนี้เรามาทวนความหมายกันดีกว่าเปอร์เซ็นต์กับร้อยละเป็นอย่างไรสมว่าเอางี้ร้อยละสิหมายความว่ายังไงคะใครตอบได้ตามค่ะ
2: ใน100จะมี10เป็น
1: 10หมายถึงว่าใน100ตาวสนใจแค่
2: 10
1: ถูกไหมเพื่อนโอเคมั้ยโอเคประมือตอบสเต็ป
3: Excellent
1: Very good เอาใหม่ถ้าคุณครูเป็น100/25จะหมายความว่าอย่างไรใครตอบได้ช่วยกันคำนี้ดีเขาถ้าจะยกมาเลย
4: เป็น25ส่วน100
1: หมายความว่า
4: 25ส่วน
1: หมายความว่า25ส่วน100เศษ25ส่วน100ใช่ไหมเพื่อนพอจำได้แล้วนะคะ B อย่างหนึ่ง

0: บาทเท่าไหร่เราคิดดูสิ 10% เป็นอย่างไร TikTok TikTok
1: ความว่าในถ้าคุณครูลด 10% เนี่ยคุณครูจะจ่ายเท่าไหร่หมายความว่า

0: ไรคะ
1: หมายถึงร้อยหนึ่งเราลดสิบเรา
0: เขา
1: ลดให้15บาท
0: อ๋ออีกแบบนึงนะคะ
1: หรือว่า100บาทเราจ่ายไป85บาท
0: ถูกไหมคะเพื่อน
2: ถ
0: ู
2: ก
0: สุดยอดใช่ไหมท่านเอ็กซ์แลนด์มารยาทดีมากเห็นไหมคะเราจะต้องเป็นยังไงด้วยเวลาเพื่อนๆขอบคุณให้เราขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องเพลงดีกว่าทีนี้เราไปแต่งเพลงกันบ้างแต่ว่ารอค่ะอ่ะหนูลองดูตามคุณนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
5: ฮะ
4: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเอง ในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้ว

ไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รอไว้ด้านขวา
1: อันนี้เป็นแต่ยาง
0: ไรยาง
1: แปลว่าอะไรครับ
0: ไรยาง
1: มีกี่บรรทัดที่เราทำการ
0: 3บรรทัด

0: เนี่ยจะมาประมาณว่าฉันไม่ชอบซื้อของแบบว่าราคาเต็มนะคะชอบลดราคาห้าลดราคาไม่ใช่ถือตรงนี้แสดงว่ากระเป๋าเขาเป็นยังไงไว้ติดป้ายราคาไว้ใช่ไหมคะติดกระเป๋าราคาเท่านี้บาทลดราคา 20% ทีนี้เราอยากจะทราบอะไรดีเราอยากจะทราบอะไรดี
1: ราค
0: มีนิ้วเล่า

0: ทีนี้เรามาดูเข้าไปเข้าใจยังเหนื่อยยัง
1: ยาก
0: สุดยอดร้อนดูสิมันมากเลยอ่ะหน้ามันจ้าทีนี้เราต่อเลยเราจะมีเกมให้1เกมเห็นเราเป็นเด็กไงคิดเต็มเลยอย่างนี้ส่วนที่รถเขาก็เป็นยังไงไปได้ไปแบบนี้แต่ต่อไปนี้เราจะโดนหลอกได้หรือไม
2: ่ไม
0: ่เด็กๆอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรถตัวนี้สิอันนี้คิดให้ดูเลยเป็นไงโอ้โหฉลาดอ่ะโอ้ยฉลาดลูกติดใครอ่ะ
3: ติ ดใจ
0: โอ้โหฉลาดจังเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ไหมเรามาดูว่านักเรียนไปใช้ใช่ไหมทีนี้ตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่กลุ่มเราจะแบ่งให้เหลือ4กลุ่มแล้วกันโอเคโดย4กลุ่มให้นักเรียนส่งตัวแทนมาฟังก่อนนะคะส่งตัวแทนมาจับดิจิตนัมเบอร์เลขโดดเลขโดดมีอะไรบ้าง
4: 1
5: 1 0 1
4: 1
0: 9อันนี้คุณครูตัดออกให้มี1 1 8โอเคทีนี้มาจับเพิ่มที่ได้เลขโดดที่อยู่ติดกันเช่น1 2อะไรต
2: ่อ3 4
0: อะไรต
2: ่อ5 6
0: อะไรต่อ
2: 7 8
0: เป็นกลุ่มเดียวกันอันเดียวกัน
2: เ
0: ข้าใจนะทีนี้เราพอได้ปุ๊บให้หนูรวมโต๊ะโอเคป่ะเอารวมโต๊ะเป็น2ตัวเป็น1ตัว

0: เราสนใจดีตาบอกว่าเฮ้ยป้าไอ้น้ำหวานน้ำหวานเรานี่ดีกว่าน่ารักอ่ะ 1,000 มันต้องใช้ให้หมดแต่ 1,000 หนูต้องซื้อให้ได้กี่อย่าง3อย่างและ3อย่างนั้นจะต้องรวมแล้วเป็น 1,000 ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าลดราคากี่เปอร์เซ็นต
1: ์ 20%
0: เลยนะทีนี้แหละคุณครูจะให้นักเรียนมองป้ายราคาม
2: อง
0: ค่ะดูเลยค่ะดูเลย
3: ทุกคนช่วยมองสิเล็กสวัสดีค่ะ

0: พราะฉะนั้นถ้าลดไป 20% 120บาทก็จะลดเหลือ100บาทค่ะ
1: แล้วแต่ว่าครูจอยให้เงินมาเรามา 1,000 นะคะ
2: เด็กๆเราช่วยก่อน
1: เราก็ต้องซื้อทั้งหมดเพิ่มออกมาอีกกลายเป็น 1,200 บาทนะคะจึงจะหมดครบ 1,000
0: ใช่ค่ะแล้วของที่กลุ่มเราได้ซื้อนะคะก็คือมีอยู่3อย่างด้วยกันคือตุ๊กตาหมีราคา400บาทตุ๊กตาลิงราคา500บาทหนังสือ iPhone 3G ราคา300บาทนะคะก็คือถ้ารวมกันทั้งหมดนะคะจะเป็นเงิน 1,200 บาทแต่ทีนี้ในนี้เขาบอกไว้ว่าลด 20% เพราะฉะนั้นมันลดไป 20% ก็คือเราจ่ายไป 1,000 บาทเงินก็จะหมดพอดีค่ะแต่ถ้าเราอยากจะซื้อของอย่างอื่นนะคะก็จะได้มีการคำนวณมาอย่างนี้ค่ะถ้าเราอยากจะซื้อของอย่างอื่น3ชิ้นให้ครบ 1,000 บาทเราก็ต้องซื้อตามนี้ค่ะก็คือชิ้นแรกเราซื้อ500บาทชิ้นที่2เราซื้อ500บาทชิ้นที่3เราซื้อ200บาทหรือชิ้นที่1เราซื้อ450บาทชิ้นที่2เราซื้อ300บาทและชิ้นที่3เราซื้อ450บาทค่ะอาจจะมีหลายวิธีนะคะแต่เวลามีจำกัดเลยเขียนได้แค่นี้ค่ะ
2: เป็นยังไงเพื่อน
0: เป
1: ๊ะเ
2: ป๊ะโอเค Excellent โอเค Very good ดีมากค่ะเด็กๆเอาคุณครูจะสรุปให้ฟังเชิญค่ะจากตรงนี้หรือจากงานที่เพื่อนทำมาแสดงว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะใช้หมดเลย120ทันป่ะหมายความว่า100บาทเนี่ยลดราคา 20% ถูกป่ะจะทำยังไงให้เราใช้ของใช้เงินได้หมดเกลี้ยงแสดงว่าของที่เราซื้อมาจะต้อง120ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 1,000 บาทก็ต้องเป็น100กี่ครั้ง10ครั้งถึงรวมกันเป็น 1,000 ก็เลยเอา120คูณกับ10ก็จะกลายเป็น 1,200 ตาก็ได้ว่าตาจะต้องบวกของไอ้นี้ให้ได้ 1,200 บาทถึงจะใช้เงินหมดพอดีแนวคิดนี้ได้ไหมคะโอเคไหมเป็นแนวคิดที่ดีวิธีหนึ่งนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดอะวินเนอร์ได้แก่กลุ่มกลุ่มใคร
0: ค่ะแต่ยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะ
2: ได้ได้ได้ครับกลุ่มไหนดูสิมีประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆหรือไม
3: ่
2: มีถ้าเรารู้จักนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็จะรู้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามากมายคณิตศาสตร์อยู่กับเรารอบด้านเลยใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรไป
3: ลด
2: ราคาปิดท้ายด้วยความมันเดี๋ยวกลุ่มนี้มารับรางวัลที่ครูนะโอเคนะถัดไปกี่ชิ้นกี่ชิ้นหนึ่งรางวัลสี่ชิ้นมารับรางวัลนี้ครูได้โอเคปิดท้ายเรามายืดเส้นยืดสายเลยเพลงลดราคาแต่ละโอเคปิดท้าย Are you ready
3: Yes
2: Go
3: เงินที่เราชอบใช้ลดราคาหรือว่าใหม่เรื่องลดราคา20%นั้นหนา
0: มีที่มาอย่างไรมีความหมายกี่ประเภทค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการที่เวลาเราไปเดินห้างบางที

0: ขาอาจเห็นว่าเราเป็นเด็กเขาอาจคิดว่าเราไม่สามารถคิดได้ว่าลดราคาคืออะไรและอาจจะโกงได้แต่ตอนนี้คุณครูจอยก็ทำให้ทราบว่าการลดราคาคืออะไรและสอนวิธีคิดได้ค่ะแล้วคุณครูจอยก็ได้จำลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าเหมือนว่าเราอยู่ในห้างและให้เราคิดถึงการลดราคาและให้เรานำเสนอออกมาถือว่าเป็นการสอนที่สนุกและน่าสนใจมากเลยค่ะ
1: สิ่งสำคัญนะคะการที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนอย่างมีความสุขสนุกสนานได้ต้องอยู่ที่ตัวครูค่ะครูจะต้องมีพลังแล้วก็สรรสร้างสื่อขึ้นมาคิดเทคนิควิธีการใหม่ๆทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้วไม่เครียดถ้าคุณครูเนี่ยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุขแล้วเชื่อเลยค่ะว่าเด็กนักเรียนต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้ยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
1: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
1: ขอบครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหา

0: างออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงไปทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกต การเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้น รวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณ

ตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิธีตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ไตเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่บอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้น
แทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความ

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รูดปรื้ดรูดปรื้ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรก

ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: าหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
4: เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
5: เย้ ทำอะไรกันดีครับ
4: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
6: หนูค่ะ
7: ผมครับ
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
4: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
4: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
0: เข้าใจค่ะ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
3: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
3: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
5: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
5: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้

0: ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับพี่เลี้ยง
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
6: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
6: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
6: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
6: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
7: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
8: า
7: ะ
8: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพ การ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
6: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
3: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
6: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในหัวข้อ Unlocking Learners Voices ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วก็ครั้งสุดท้ายของชุดนี้นะคะชุดการอบรมชุดนี้มี6ครั้งด้วยกันแล้วก็วิทยากรรับเชิญของเรามี2ท่านนะคะคือท่านอาจารย์มาร์จี้แอนเดอร์สันแล้วก็อาจารย์เชสแซนเชสนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากคุณเดมซึ่งเป็นรีโลนะคะเป็น Regional English Language Officer จากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งให้การสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ Moving Forward Beyond the Classroom นะคะหลังจากที่เรารับการอบรมไปทั้งหมด5ครั้งแล้วนะคะจากอาจารย์มาร์จี้แอนเดอร์สันแล้วก็อาจารย์เชสแซนเชสนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่เราจะนึกถึงว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะ Moving Forward Beyond the Classroom Good morning everybody Welcome to the Distance Learning Foundation's Video Conference Teacher Training Program organizedIn cooperation with the American Embassy and TOT Public Company Limited, the series Unlocking Learners' Voices consists of 6 sessions, and this is the final session on moving forward beyond the classroom. Our two guest speakers are Dr. Margie Anderson and Ajahn Sharon Sanchez from Thammasat University.And today, the final session on moving forward beyond the classroom is to look into what we can do more on unlocking our learners' voices. Please welcome Ajahn Sharon Sanchez.
1: Thank you, Ajahn.
2: Good morning.
3: Hello.
2: Good morning, everyone. Babika to Bangkok, Hua Hin, and Chiang Mai.Welcome to the last session, but definitely not the last time we'll be doing things like this, because I hope that you will continue on into your classroom and beyond. So, let's move on, shall we? All right. If I can work this. All right. Well, if you can look at your packet, oh, here we go. Today, for our session, our last session,We're going to be going through 4 parts, just like the past 2 sessions. We do the review first, and then afterward, teachers are going to share what their students did in their classrooms. And today, for the third part, we're going to focus on blogs. Dr. Marty, I believe, talked about blogs or mentioned blogs in her session, the third session. So we're going to talk about blogs today as well.And of course, the last part, we're going to reflect and look at what we've done and what you can do in the future. So first, as always, I hope you have started thinking about this while you were looking through your packet. What we learned, what you learned, what we all learned, what your students learned, all encompassing we.So with a partner or by yourself if you want, but it's good to always share ideas with a partner or two. I would like you to brainstorm what you learned from this past series, from the beginning with Dr. Marty, and then when I came in the fourth session, as a teacher and a participant. If you were also here during the first part of the series,when you're doing the math games and the songs. I don't know if any of you remember that. So long ago, right? This was before the flood. I would like you to try to remember what you learned. What did you gain? Both inside your classroom and here in the sessions. And then afterward, the top 3 things you think are essential to unlocking learners' voices. So this is very open.Right, I would like to see what you have come up with. I'll give you about 3 minutes.

0: แสดงออกนะคะหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นได้สื่อออกมานะคะทั้งทางการพูดและก็การเขียนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ทั้งจากกรุงเทพโพหินแล้วก็เชียงใหม่นะคะก็มีความเห็นตรงกันหลายๆเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์มากๆนะคะก็คือการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะโอกาสที่จะได้แบ่งปันความคิดเห็นนะคะโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รับผิดชอบตัวเองนะคะในการที่จะทำงานออกมานะคะอีกประการหนึ่งอาจารย์พูดถึงรูบริกนะคะหรือว่าเกณฑ์ที่ท่านอาจารย์เชได้ให้ไว้นะคะในเรื่องเกณฑ์การประเมินนะคะซึ่งก็แนะนำเป็นหัวข้อต่างๆเนี่ยนะคะแล้วแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลายท่านก็บอกว่าก็เป็นโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้ประเมินตนเองด้วยเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะปรับเกณฑ์ได้ใช่ไหมคะในคือก่อนที่จะทำงานชิ้นนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะคุยเราอาจจะคุยกับนักเรียนว่าเราจะประเมินในหัวข้อ2 3 4 5นี้นะเห็นว่าเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนอยากจะปรับให้คะแนนหัวข้อไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันนะด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็ทำให้นักเรียนเนี่ยได้ปรับเกณฑ์ให้เข้ากับสิ่งที่ตนเองอยากจะให้มีการประเมินนะคะในชิ้นงานของตนอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะก็คือว่าแล้วการประเมินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จากรูบริกนี่ทำให้อาจารย์นี่ได้สามารถที่จะประเมินไม่ใช่ประเมินนักเรียนเป็นกลุ่มนะคะแต่ประเมินเนี่ยแยกเป็นรายบุคคลได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์จากเชียงใหม่ที่ได้พูดก็คือ exposure to other voices ก็คืออันนี้ก็สิ่งสำคัญนะคะการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะคะได้สื่อออกมาแล้วก็ให้นักเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยได้รับฟังนะคะทั้งความเห็นจากชิ้นงานจากความคิดแล้วก็ทั้งจากการเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือเรียนรู้ได้อย่างดีนะคะค่ะ
1: Thank you, Ajahn. I think Khun Damon would like to say something.
2: I think, hello everyone, nice to see you. I think you've all hit on really the key points, the really key points, but I'd like to summarize it in maybe about five words. The first word is purpose. People need to know the purpose of what they're doing.And I think teachers are very good at expressing the purpose. But the next couple of things I think we're always not so good at, the next thing that's very important is relevance. What we're doing needs to be relevant to the students. And I think when students can help select the topics, can help make choices and things, that brings relevance to them in what they're doing. I think, so student choice is another important word.And I think we need to give students choices of how they want to work, what they want to work on, choosing topics, even asking the questions, choosing the right questions that are important to them. And when there is student choice, then you get into student ownership. They begin to own not only their work, but this language begins to become a part of them, and they can identify with it, and so they take ownership of their learning.And that strengthens and deepens the learning considerably. And then I like what you said, exposure. Exposure to other voices, exposure to other people, exposure to other instances of using this knowledge and skill outside of the classroom is very important. And that builds on their confidence as well. So I think those words,purpose, relevance, choice, ownership, exposure are very important for the deeper learning. Thank you.
1: Thank you.
0: ค่ะอาจารย์เดมอนก็ได้กรุณาสรุปให้นะคะก็มี5คำที่สำคัญคำแรกคือ purpose นะคะนักเรียนเนี่ยควรจะรู้ว่าจะเรียนเรื่องนี้นะคะทำกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรนะคะประการที่2คือ relevance นะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับ ถ้ากิจกรรมนั้นนะคะหรือว่าหัวข้อนะคะที่เรียนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะโดยที่อย่างเช่นให้นักเรียนเนี่ยลองเลือกหัวข้อที่อยากจะเรียนด้วยตนเองไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะสอนเรื่องนี้นะคะเรื่องมลพิษแต่นักเรียนนี่อยากเรียนเรื่องน้ำท่วมนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็choices นะคะคือให้โอกาสนักเรียนนะคะในการที่จะเลือกวิธีนะคะอย่างเช่นวิธีการอย่างเช่นที่อาจารย์พูดในตอนต้นนะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ถนัดการพูดก็อาจจะเลือกเป็นการเขียนนะคะหรือว่าเลือกหัวข้อแล้วก็เลือกแม้แต่กระทั่งคำถามนะคะโจทย์ instruction ว่าจะทำอะไรอย่างไรแล้วก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือ ownership นะคะก็คือว่าการที่ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเนี่ยทำให้นักเรียนมีความรู้สึกว่างานนั้นเป็นของตัวเองนะคะงานนั้นเป็นของตัวเองกิจกรรมเนี่ยที่ตัวเองลงแรงไปเนี่ยนะคะมีความรู้สึกเป็นมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจก็จะช่วยทำให้การเรียนรู้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ exposure นะคะซึ่งนี้อาจารย์เดมอนก็บอกว่านอกจาก exposure กับthe voices ในห้องเรียนแล้วนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ย exposure เราให้โอกาสเขาที่จะได้ออกไปใช้ทักษะที่เขาเรียนกับเราเนี่ยนอกห้องเรียนในชีวิตประจำวันได้ยิ่งดีนะคะค่ะ
1: Thank you อาจารย์ Thank you Damon So what we're moving on next is a quick game Everyone loves games right Yay Okay So we're going to play word associationHas anyone heard of word association or a game similar to? Okay, well, good. Now you know what you can do for your class. All right. So word association basically is an exchange of words that are associated or related with each other, to associate, to relate with something. So this is the plan. This is the idea. We're going to have three teams, the Bangkok team,the Hua Hin team, and the Chiang Mai team. Hey, and with these teams, we're going to have two rounds. I'll explain the rounds in a bit. And from these two rounds, we're going to play the word association game and reflect on why did you choose those certain words. Then afterward, we're going to have a game wrap up. Then a further reflection or analysis of the purpose of this game. So are you ready?Not yet. I'm going to explain round one. Okay. Round one goes a little like this. Each team is going to have the same word or phrase. You don't know it yet. Okay. So the same word or phrase, I'm going to say it. And each team will write them down. Okay. You can work in your pairs or you can work in groups or by yourself, but it's just one big team. Okay. So,The associations are written down, and each team should have about 10 to 15 words, okay? It's up to you, how much you can do in 2 minutes, okay? That's a long time, maybe 1 minute. I don't know, we'll see, okay. So an example is class rules. I did this by myself, and so I gave myself, actually I did it in less than a minute because I was already thinking about it. So class rules, I wrote down,Class rules, when I think of class rules, I think of follow. Think of follow, I think of strict. When I think of strict, I think of teacher. When I think of teacher, I think of student. When I think of student, I think of obedient. When I think of obedient, I think of naughty. When I think of naughty, I think of break, because they break things, maybe. Break rules, for example. When I think of break, I think of time. Break time! When I think of time, all gone, right? So those are my associations.Yours could have been different, but that's what I was thinking at that time. So afterward, after the 2 minutes are up, I'm going to ask each team to explain, to share their associations, those 10 words or 15 words, whatever, 12 words, and I would like you to explain the associations. Okay, that's round one. I just want to get all the rules out first. Round two is a little bit different.One site starts, and then the next site continues, and then the third site continues, but it's the same word, okay? And this time, instead of writing it down, you're just going to say it out loud, okay? This is for round two, you're just going to say it out loud. So whoever thinks of it first, just get ready with your microphone and just say it. And Chiang Mai, I guess you have to be near your microphone there, okay? So The example I have here, Bangkok, this is an example. Bangkok goes first, for example. The words are DLF training. And then maybe Hua Hin, if the Hua Hin goes second, someone will say learning. And then Chiang Mai goes English language, okay? And then on and on, back to Bangkok after English language, then Hua Hin after what they say, and then Chiang Mai. And then we do another example after that, or another cycle. And then I'm going to ask you, why did you choose that word? What happened? You know, why is that related? Okay, so I will walk you through the game. I will

0: some time to just sit in your seat and relax for 2 minutes and think of the word associations. And this is within your own team. Okay. Does anyone have any questions? Is that clear? Anything confusing? I see a nod here. Okay, I hope the nod is for everybody. Okay.
1: So each word has to be connected to each other as well in terms of associated. I mean, as when you say follow, and then strict, you know, has something to do with follow, mm-hmm. right? And teacher has something to do with strict. Mm-hmm. Student has something to do with teacher. Mm-hmm. You know, the association, mm-hmm. not that it's associated only to the class rules, but it's also associated with one another as a string, mm-hmm. as a string.
0: Yes, exactly, like a chain. What one word connects to another word, and then that word connects to another word, and that word connects to another word. Whatever you think of with that word. Shall it be explained or it's okay?
1: ค่ะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีราวด์แรกก็เป็นการเขียนราวด์ที่สองเป็นการพูดนะคะเป็น word association คืออาจารย์ก็ใช้คำมาคำหนึ่งแล้วเราก็ต้องนึกคำที่ต่อนะคะอย่างถ้าเป็นการเขียนคำที่อาจารย์จะต่อเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำแรกที่อาจารย์ให้มาที่เชนเชให้มานะคะแล้วคำพอมาคำที่สองก็ต้องเกี่ยวข้องกับคำแรกคำที่สามก็ต้องเกี่ยวข้องกับคำที่สองนะคะเหมือนกับเป็นลูกโซ่ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะในการพูดก็เหมือนกันราวสองก็ในลักษณะเดียวกันแต่เป็นการพูดออกมาเท่านั้นเองไม่ใช่การเขียนค่ะ
0: So are you game? Are you ready? Okay, all right. I hope you have your pens and your minds open. All right. So 2 minutes, round one. Just writing within your own team. So round one.The word is opinions.

0: นะคะแล้วก็คิดไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ท่านอาจารย์แอนดี้บอกนะคะคือว่าเป็น spontaneous free thinking นะคะคือว่าคิดทันทีพูดทันทีนะคะแสดงออกทันทีโดยที่เขาจะรู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นออกมานะคะโดยที่ไม่มีว่าคำไหนถูกคำไหนผิดนะคะแล้วก็ซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการที่จะแสดงออกนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเป็นการช่วยพัฒนาคำศัพท์ของนักเรียนด้วยแล้วก็ให้นักเรียนรู้ด้วยว่าความหมายของคำที่ใช้เป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมเขาถึงได้พูดถึงคำนี้หรือว่าเขียนคำนี้ต่อจากคำที่กล่าวคำที่พูดหรือว่าเขียนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเพราะเราต่อกันเป็นลูกโซ่นะคะเขาต้องอธิบายให้ได้ให้เหตุผลให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้นักเรียนเขียนหรือพูดเป็นประโยคเลยนะคะ no complete sentences required นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือใช้ความคิดใช่ไหมคะใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วก็พูดออกมาเป็นแค่เป็นคำแต่ว่าก็สื่อความหมายได้เพราะว่ามันต้องมีลิงก์กันนะคะเป็นลูกโซ่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะอาจารย์ลองอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยในการ unlock students' voices ค่ะ
1: thank you all right so now it's your turn to share some of your student voicesMore sharing and more exposure to other student voices. Some teachers have sent me some email and also a disc from last time, but I think maybe some of you have some here that we prepared. So let's first do the one that we prepared for before this session. Right. I think Ajahn Apon.You said you had something ready? All right. While we're setting up what Ajahn Apon brought from her school, can you explain, Ajahn, first the concept, the lesson, some background?
2: From the concept of unlocking learner voice, I use with my student. First, I use with group works. Presenting about, I have topic for them about news. So both student is divided into group, choose their appropriate ability in the group, such as who is good at speaking, writing, doing PowerPoint, and so on.And then I tell them the Rubik score. Each group study the Rubik and follow, forget marks more. And the second work, individual speaking. After they finish group work, they can practice, and now they do the individual speaking. The topic that I choose, scientific tourism. I gave the Rubik score and discuss again too with the student. Some student The advantage this make art easy to get the marks and evaluate for the students. And for the student can prepare themselves with their ability. They will know which path they can do their best and get the marks. Some students at the first, maybe 5 or 4 students, they tell me that I want promotion. the first one, maybe 5, because they're the first.And the others can, okay, you can get promotion. And after that, no promotion, like that.
1: They sound like business people. All right. And do we have something to share with the sites here? Is it going to be shown on the screen? Is it a presentation? Oh, okay.
3: Good morning, everybody.My name is Ganobanbanaor, number 8. Have you ever wondered how did the word originate and how come the evolution of life? If you want to find the answer, let's go to the Geological Museum. The Geological Museum is located on Ramansi Road, near place called Kharki Park. The exhibition is divided into 8 parts. Let's see the next